0: ในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: แม่เหนียวเริ่มถ่ายทอดกำเนิดทั้งฝ่าย
8: ตัวละครเอกอีกตัวในเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นทหารเอกพระรามมีฝีมือเก่งกาจและมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายคือใครพวกเธอรู้ไหม
9: หนุมาน
10: เสียงดังชื่อนะก้าวเต้น
9: ฉันชอบหนุมานนี่นะรบเก่งแล้วก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ด้วยแถมฉลาดมีลูกเล่นเยอะ
10: แฟนตัวจริงของหนุมานเลยนะนี่ถ้าอย่างนั้นเธอรู้หรือเปล่าว่าหนุมานมีกำเนิดยังไง
9: ฉันรู้แต่ว่าหนุมานเป็นลูกพระพายมากกว่านี้ไม่แน่ใจ
10: งั้นฉันจะเล่าให้ฟังหนุมานเป็นพญาวานรที่เป็นทหารเอกของพระรามมีผิวกายสีขาวมีคุณทนหรือตุ้มหูขนเพชรเขี้ยวแก้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานเป็นลูกของนางสวาหะกับพระพายซึ่งเป็นเทพแห่งลมหนุมานจึงมีชื่อว่าวายุบุตรด้วยหนุมานแปลว่าผู้มีคางหมายถึงหนุมานมีคางใหญ่และเด่น
9: ลิงคางใหญ่แต่แมวอย่างเราคางเล็กเนาะ
10: พระอิศวรเล็งเห็นว่านางสวาหะควรมีลูกที่จะได้เป็นทหารเอกของพระรามจึงให้พระพายเอากำลังและอาวุธของพระองค์ไปซักเข้าปากนางสวาหะเพื่อให้เกิดลูกผู้เก่งกล้าอาวุธทั้ง3อย่างคือจักรแก้วกลายเป็นหัวตรีเพชรกลายเป็นร่างกายและมือเท้าคทาเพชรให้กลายเป็นสันหลังของขาเมื่อจะทำลายล้างศัตรูให้ชักเอาตรีเพชรที่อกออกมาให้พระพายเป็นบิดาและเป็นผู้รักษากุมารนั้น
11: ให้พระพายรักษายังไงเหรอ
9: ถ้าหนุมานได้รับบาดเจ็บเพียงแค่ลมพัดมาต้องกายก็จะหายดีไงล่ะ
11: วันนี้ก้าวเต้มเก่งแฮะ
10: ถ้าเป็นเรื่องที่สนใจก้าวเต้มก็รู้เรื่องนะเช่นเรื่องอาหารแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่น
11: ก็ไม่รู้อะไรเลย สีสวัสดิ์เล่าต่อสิกำลังสนุกเลย
10: หนุมานมีกำเนิดที่พิเศษกว่าลิงอื่นๆคือกระโดดออกจากปากของมารดาในวันอังคารเดือน3ปีขานมีขนาดเท่ากับผู้มีอายุได้16ปีนางสวาหะได้บอกหนุมานไว้ว่าผู้ใดเห็นคุณทนขนเพชรและเขี้ยวแก้วในกายของหนุมานนั้นคือพระนารายณ์ที่อวตารมา
8: ขอให้หนุมานสวามีภักดิ์ผู้นั้นด้วยความซุกซนหนุมานได้ไปทำลายต้นไม้ในสวนของพระอุมาได้ถูกสาปให้กำลังกายลดลงครึ่งหนึ่งต่อเมื่อหนุมานได้พบพระรามแล้วพระรามลูบหลังตลอดจนถึงหางจึงจะพ้นคำสาป
11: หนุมานนี่ซนจริงๆเลยนะเป็นลิงก็ต้องซนสิ
8: หนุมานยังมีวีรกรรมอีกเยอะเลยล่ะ
11: ศรีสวัสดิ์จะเล่าให้ฟังอีกใช่ไหม
8: จ้าแต่
11: เขาต้องคอยติดตามใช่ไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เซฟสื่ออย่างไรให้เท่าทัน
8: เทคนิคในการรู้เท่าทันสื่อ
9: หูยเก่งอ่ะคุณ
10: ดูสิเด็กคนนี้เก่งมากเลยอ่ะตอบคำถามถูกหมดเลยได้รางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ด้วยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นอย่างอื่นที่เหมาะกับเด็กมากกว่าคุณว่าไหม
11: ก็ค่ายรถยนต์น่ะเขาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี่คุณ
10: แต่รถยนต์น่ะมาเกี่ยวข้องกับรายการเด็กได้ยังไงดูไม่เข้ากันเลย
11: เพราะเป้าหมายของเขาก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่นั่งดูรายการพร้อมกันกับเด็กไงล่ะเพราะเป็นผู้มีกำลังซื้อตัวจริง
8: ชายสวมสูทเดินปรบมือเข้ามา
12: ต้องปรบมือพี่ผู้ชายเลยนะครับที่รู้เท่าทันสื่อเพราะปัจจุบันนี้มีการแฝงสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆมากมายการที่เราคิดวิเคราะห์และรับชมสื่อได้ทำให้เรารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของสื่อที่เราได้รับว่าสื่อนั้นๆมีความเหมาะสมหรือไม่หรือมีการกระทำความผิดที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเราๆหรือเปล่าจะได้ไม่หลงตกเป็นเหยื่อทางการตลาดได้โดยง่ายนะครับ
8: ชายหญิงที่นั่งดูทีวีพยักหน้ารับรู
12: ้กสทช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้จะมีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10ปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีการนำร้านอาหารพื้นเมืองมารวมตัวกว่า400ร้านค้าที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองเครื่องดื่มขนมและฟู้ดทรัครวมทั้งมีซุ้มอาหารสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายในราคาประหยัดทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุดจอดรถสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมการแสดงเลือกซื้อสินค้าและอาหารอร่อยในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่คทช.รวมทั้งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด72จังหวัดโดยมีโครงการต่างๆที่สำคัญประกอบด้วยโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินรวมทั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทำกินเน้นการจัดการที่ดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างๆของประเทศทั้งนี้สปก.จะดำเนินงานโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาอย่างถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรประยุกต์ใช้แนวทางการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงที่ดินของตนอย่างเหมาะสมเน้นการพึ่งพาตนเองและสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายและขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นได้ต่อไปสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกร
13: ณ
14: ์คุณกำลังรับฟังสวท.กำแพงเพชร FM 97.75 MHzครบเครื่องเรื่องข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวสวท.กำแพงเพชรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ
15: ์เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: กู้ง่ายดอกเบี้ยถูกทุกอาชีพข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานเอกชนลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อยธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านซื้อบ้านปลูกสร้างบ้านซื้อที่ดินปลูกสร้างอาคารต่อเติมซ่อมแซมบ้านย้ายจากธนาคารอื่นสินเชื่อบ้านสุขสันต์ปี69ดอกเบี้ยปีแรก 1.75% สินเชื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองสร้างความมั่นคงในชีวิตดอกเบี้ยปีแรก 1.89% ผ่อนนาน40ปีลูกค้าเดิมกู้เพิ่มสินเชื่อซ่อมแต่ง 100,000 บาทแรกดอก อกเบี้ยเพียง 1.00% ต่อปีนาน3ปีวงเงินกู้รวมสูงสุด 300,000 บาทยื่นกู้ภายในปี2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมดทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขากำแพงเพชรโทร055-7731
13: วัฒนธรรมไทยถูกเล่าใหม่ให้โดนใจชาวโลกไม่ว่าจะเป็นอาหารเพลงแฟชั่นผ้าไทยงานคราฟต์ไปจนถึงเทศกาลระดับอินเตอร์ทุกอย่างไม่ใช่แค่ความงามแต่คือพลังเศรษฐกิจที่สร้างรายได้จริงเพราะทุกการแชร์ทุกการซื้อทุกการสนับสนุนคือพลังที่ช่วยคนไทยทั้งประเทศร่วมกันใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงพอซอฟต์พาวเวอร์ไทยคือพลังสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่โลกกำลังมอง
17: ยาเสพติดไม่ใช่ทางออกแต่คือทางตันวันนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนรวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันสร้างโอกาสใหม่ป้องกันฟื้นฟูและดูแลผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทุกชุมชนร่วมกันเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดภัยปลอดยาเสพติดเพราะอนาคตของไทยคือสังคมที่เข้มแข็งและมีความหวังร่วมกันหยุดยาเสพติดเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร FM 97.75 MHz กรมประชาสัมพันธ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อคนพิการครับ

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พบกับรายการวิทยุเพื่อคนพิการนี่เป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.โดยประมาณจนถึงเวลา 10:00 น.ที่สถานีวิทยุสวท.กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ผมกมลบรรทาก็มารับใช้ท่านผู้ฟังเหมือนเดิมครับ
1: ครับและผมไพบูลย์ศิลปชัยหรือลุงอ้วนก็มาเช่นเดิมครับ
0: ขอบคุณเจ้าที่นะครับคุณกิตติแนวชัยภูมิแล้วก็ผอ.ด้วย
1: ท่านดีเลกยะคดชลัดจะ
0: เ
1: รีย
0: นเรียนไม่ได้เลยที่ทำให้มีรายการนี้ขึ้นมา
1: โอ้คนเก่งพ่อคนเก่ง
0: ใช่แล้วก็ดีกีตาร์ร้องเพลงเก่งด้วย
1: คร
0: ับ บอกแซวมากเดี๋ยวโดนวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคนพิการหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องแรกก็อยากจะพูดถึงนโยบายภาพใหญ่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือคุณนิกรฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมส่วนกลางมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงพม.นะครับเมื่อวันที่22เมษายนฮะเวลา 9:00 น.รัฐนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม.ตัวย่อหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าที่กระทรวงพม.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศร่วมรับฟังนโยบายณห้องประชุมประชาบดีชั้น19กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกทม.และผ่านระบบออนไลน์ด้วยตรงที่เขาบอกว่าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศแสดงกำแพงเพชรไปด้วย
1: ไปครับไปเป็นนโยบายระดับประเทศนโยบายระดับประเทศเขา
0: ใช
1: ่ไปด้วยหมดทุกจังหวัดพมจ.จังหวัดทุกจังหวัดต้องไปประชุม
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้พมจ.กำแพงเพชรก็ขับเคลื่อนเชิงรุกได้อย่างสุดยอดเลยกับข่วงเชิงรุกโดยเฉพาะเมื่อวันที่เท่าไหร่นะที่กระทรวงพม.เขามีการเงินกู้เรื่องเงินกู้เรื่องเงินกู้เมื่อกี้เห็นก็ความปั๊บปั๊บกี่ลายที่ไม่ท่านประธานดูเมื่อสักครู่เนี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องคนพิการกู้ทั้งหมดมีทั้งหมด500,000กว่าเนี่ยทำทางการจะหาเผลอนี่ไงวันที่5เนี่ยกระทรวงพม.มันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายที่เขาประชุมมาแต่ก่อนที่ประชุมพม.จ.กำแพงเพชรก็เดินเครื่องเชิงรุกแบบท่านประธานอยู่แล้ว
1: ครับใช่ครับ
0: ท่านประธานก็อย่างว่าในนามเอกชนก็เรียกว่าจิตอาสา
1: ส่วนบุคคล
0: ส่วนบุคคล
1: กุศลส่วนบุคคล
0: แล้วก็เขาบอกว่าให้เมื่อวันที่5พม.จ.กำแพงเพชรโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการจัดทำสัญญายืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน10สัญญาเป็นเงินจำนวนทั้งหมด 560,000 บาทเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ยณห้องประชุมเพชรประชาบดีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรชั้น1ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรเรื่องเงินกู้นี่เราเคยคุยกันมาบ่อยแล้วท่านประธาน
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นกู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหรือว่าเลี้ยงวัวได้นะ
1: เลี้ยงวัวก็ได
0: ้หกหมื่น
1: มีขายอะไรก็ที่ทำเรื่องไปขายกาแฟก็ได
0: ้ขายร้านชานมไข่มุกอะไรเงี้ย
1: ชานมไข่มุกก็ได
0: ้หรือจะซื้อตู้หยอดเหรียญเสื้อผ้า
1: ก็ได้
0: ติดตั้งไว้หน้าบ้านก็ได้เช่นกัน
1: ได้หลายอาชีพได้หลายอาช
0: ี
1: พ
0: ที่สำคัญไม่มีดอกเบี้ย
1: ครับ
0: ที่เราบอกว่าผู้ดูแลจึงมีความสำคัญที่เราคุยนะบางทีคนพิการเขาอาจจะไม่คล่องลุกจากเตียงไม่ค่อยไหวแต่ผู้ดูแลสามารถกู้เอามาประกอบอาชีพได
1: ้กู้แทนคนพิการก็ได
0: ้ตรงนี้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นใครที่รู้ข่าวว่าไม่นี้ดอกเบี้ยสอบถามรายละเอียดการกู้เงินจากพม.จ.ได้เลยกำแพงเพชร
1: คร
0: ับ ท่านประธานจำเบอร์ได้ไหม
1: 055705030
0: อีกเบอร์นึง
1: เบอร์1 055705031ครับ
0: เออ2เบอร์ผมชื่อนายก็อยู่ตำบลโน้นอำเภอนี้อยากจะกู้พอดีกู้เป็นผู้ดูแลถ้าเกิดไม่มีไม่มีรายชื่ออยู่บนหลังบัตร
1: ครับครับ
0: ต้องไปทำเรื่อง
1: เออนั่นแหละมีเอกสารอะไรบ้างติดดอกก็ได้
0: ใช่
1: ใช้เอกสารอะไรบ้างจะได้ไม่ต้องเดินทางไปหลายๆรอบ
0: ใช่
1: คร
0: ับเพราะว่าถ้าถ้าจะทำชื่อถ้ายังไม่มีชื่ออยู่บนหลังบัตรต้องทำก่อนนะ
1: อยู่หลังบัตรก็คือผู้ดูแลต้องมีชื่อผู้ดูแลอยู่
0: ผู้ดูแล
1: ในบัตรของคนพิการนั้น
0: ๆกรณีที่คนพิการที่แบบอาจจะไม่แข็งแรงประกอบอาชีพไม่ไหวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่ไหวหรือว่าลูกจากเตียงไม่ค่อยสะดวกสามารถให้ผู้ดูแลที่ดูแลประจำได้
1: ให้ผู้ดูแลไปทำแทนไปกู้แทนอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ต้องเพิ่มชื่อบนหลังบัตรก่อนใช่ไหม
1: แต่ก่อนจะไปต้องมีชื่อบนหลังบัตรว่าชื่อในนี้นายกนางขอเป็นผู้ดูแลคนพิการรายนี้
0: จึงจะมีสิทธิ์กู
1: ้
0: พอไม่งั้นเดี๋ยวกู้ไม่ได้อดเลยเสียเวลาต้องกลับมาเอาเอกสารอีกรอบ
1: ถามเอกสารให้เขาแน่นอนนะไทยบัตรอะไรบ้างอะไรที่สำคัญสำคัญจะได้ไม่ต้องเดินทางไปหลายหน
0: ใช่เพราะว่าที่เราพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆเพราะว่าพมจ.เขาก็เดินหน้าเขาบอกเงินกองทุนส่วนกลางมีเยอะอยากให้คนมากู้ประกอบอาชีพเยอะ
1: ๆใช่ใช
0: ่อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกของรายการวิทยุคนพิการตอนนี้มาฟังเพลงพักเบรกกันสักครู่นะครับเพลงแรกชื่อเพลงว่า Amazing กำแพงเพชรสินธรศรีนุสิทธิ์ไปดูว่ากำแพงเพชรของเรามีของดีอะไรบ้างเยอะแยะมากมาย Amazing กำแพงเพชรโดยสินธรศรีนุสิทธิ์แล้วก็อีกเพลงนึงสาวสวยสุโขทัยโดยนักร้องท้องถิ่นของสุโขทัยชื่อสุทธิวุฒิสุคนพาณิชย์สองผลงานเพลงครับ
1: โอเคครับ

0: จบ
1: ครับ
0: จบลงไปครับ
1: ครับ
0: สาวสวยสุโขทัยสำเนียงสุโขทัยแล้วก็อีกเพลงก็ Amazing กับเพลงเพชรสินธรศรีนุสิทธิ
1: ์
0: ตอนนี้ก็มาถึงข่าวการปลดรับสมัครคนพิการผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไปฝึกอาชีพประจำปี2569ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมประชันพรรษา5รอบจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครคนพิการผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไปฝึกอาชีพประจำปี2569จำนวน2หลักสูตร1หลักสูตรปวช.เกษตรศาสตร์แล้วก็2หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น450ชั่วโมงได้แก่สาขาเกษตรสร้างสุขสาขาตัดเจ็บและศิลปะประดิษฐ์ท่านใดสนใจสามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้ฮะสมัครเรียนทางออนไลน์เขามีอาโค้ดให้ฟังตรงนี้ก็อาจจะไม่เห็นภาพไปเข้าไปที่เพจของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับเขาจะลงไว้เมื่อวันที่24เมษายนฮะศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกำแพงเพชรเข้าไปดูได้แล้วก็มีปวช.เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวกับพวกพืชนะท่านประธาน
2: พืชเกษตรต้นไม้อะไรพวกนี
0: ้ต้นไม้พันไม้อะไรพวกนี
2: ้ปวช.เกษตรศาสตร
0: ์ท่านประธานก็เคยส่งคนไปเรียนวิชาชีพ
2: หลายปีแล้วเคยส่งคนอำเภอคลองขุงส่งไปเรียนที่ลพบุรี
0: ไปเรียนอะไร
2: รู้สึกจะเป็นช่างอ
0: ิ
2: เล็กทรอนิกส์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส
0: ์ที่ลพบุรี
2: เคยส่งไป
0: ฮะอ๋อแล้วก็เคยส่งสาวเย็บผ้าไปที่ลำปาง
2: โอ้แค่ได้ผล
0: ได้ผลนะ
2: จบมาก็มีงานทำเยอะแยะเพียบ
0: แล้วก็นี่แหละถ้าใครสนใจอยากจะไปสมัครงานแต่อันนี้ที่ท่านประธานน่าสนใจเหมือนกันนะหลักสูตรปวช.เนี่ยกลุ่มอาชีพผสมผสานร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมหมดเขตพรุ่งนี้แล้วสำหรับอันนี้แต่หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ว่านั่นเนี่ยเขาเปิดเป็นระยะเป็นเทอมๆไปแล้ว
2: เป็นช่วงไป
0: ก็สอบถามลองเข้าQR Codeเข้ามาดูที่หน้าเพจ Facebook ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกำแพงเพชรเขาจะลงข่าวนี้ไว้นะครับแล้วก็ข่าวอีกข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานที่รับงานที่เราประกาศเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ว่าเขารับไปหรือยังนะเขาลงเมื่อวันที่24เหมือนกันบริษัท New Diamond Star จำกัดอยู่ที่99หมู่8ตำบลคลองขุง
2: อำ
0: เภอคลองขุงรับสมัครพนักงานคนพิการ1ตำแหน่งหรือบริษัทเขาบอกจะหาตำแหน่งตามความสามารถของคนพิการฮะค่าจ้างมาละ347บาทต่อวันทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีประกันสังคมด้วยติดต่อคุณอันได้ที่เบอร์055-741-623
2: เบอร์นี้จำไว้เลย055-741อะไรนะ
0: 623
2: ครับติดต่อได้เลยครับ
0: เต็มหรือยัง
2: ครับจะได้ไม่ต้องเดินทางไปหลายเที่ยว
0: โทรสอบถามก่อนว่าถ้าเกิดคนพิการที่อยู่ของขุงฟังรายการอยู่ก็สามารถโทรสอบถามได
2: ้ทุกอำเภอไปติดต่อได
0: ้ใช่
2: ตั้งบริษัทเขาอยู่อำเภอของขุง
0: ใช่บางทีเขาอาจจะรับคนไปแล้ว
2: ใช
0: ่หรือเขาย
2: ังว่างอยู
0: ่ว่างอยู่อาจจะมีตำแหน่งอื่นเพิ่มอีกตำแหน่งหรือไม่ลองสอบถามกันได้
2: ได้เลย
0: ที่รายการบอกฟังมาจากรายการวิทยุคนพิการสวทเมืองเพชร
2: คร
0: ับใครที่อยากสนใจสมัครงานส่วนเมื่อสักครู่ที่จังหวัดลพบุรีก็เข้าไปที่เพจ Facebook สมัครศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร
2: ครับ
0: แล้วก็จะเห็นข่าวนี้นะข่าวรับงานคนพิการแล้วก็มีอีกหลายๆแห่งนะท่านประธานโรงเรียนนะที่เปิดรับสมัครงานคนพิการตลอดปีโรงเรียนพระมหาไทยอะไรนะ
2: ชลบุรีมหาไทยชลบุรี
0: ชลบุรีใช่ไหม
2: นี่ก็มีข่าวรับสมัครตลอดปีตลอดใช้คำว่าตลอด
0: โอ้ตลอดปีแล้วส่วนมากก็เป็นฝึกอาชีพ
2: ร้อยวิชาชีพเป็นร้อยวิชาชีพ
0: เดี๋ยวช่วงรายการต่อไปสัปดาห์ต่อไป
2: จะมาบอก
0: มาบอกกัน
2: จะได้เอามาบอกกล่าว
0: ว่าบางคนอาจจะเก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าบางคนคอมพิวเตอร์
2: จะเอารายละเอียดมาบอกกล่าวให้ช่วงต่อไป
0: เกือบลืมแล้วที่นี่ท่านประธานที่เราประชาสัมพันธ์ ที่ลพบุรีเนี่ยฟรีค่าเทอมฟรีค่ากินอยู่ฟรีค่าหอพักฟรี
2: ก็ฟรีอะไรก็ฟรีหมด
0: ฟรีหมดเลย
2: ส่งตัวเราไปเรียนอย่างเดียว
0: ใช่450ชั่วโมงนี่ประมาณกี่วันเนอะวันนึง
2: ก็แล้วคำนวณไปแล้วคำนวณไป450ผมก็คำนวณ
0: สมมติวันเขาเรียนอาจจะเช้า2บ่าย2นับไป400ชั่วโมง
2: 5ชั่วโมงก็แล้วแต่แล้วคำนวณให้ครบ400
0: หลักสูตรก็เป็นอย่างนั้น
2: แทบทุกหลักสูตร
0: ใครที่ในการลองติดต่อดูถ้าฟังนี่มันอาจจะไม่เห็น QR code
2: ครับ
0: ไม่เห็น QR code
2: ต้องเข้าไป
0: ในเพจของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกำแพงเพชรลงข่าวในวันเมื่อวันที่24
2: โอเคครับ
0: เข้าไปดูกันได้
2: ใช
0: ่นี่ก็เป็นช่วงการรับสมัครงานของคนพิการแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการรับงานคนพิการเพิ่มเติมอีกเราจะเอามารายงานทราบเป็นระยะ
2: ครับครับก็มีข่าวมาเรื่อยแหละรับสมัคร
0: ใช่แต่อันนี้เราเดี๋ยววนมาพูดกันช่วงต่อไปที่วันนโยบายเนี่ยตอนนี้ฟังพักเบรกฟังเพลงอีกสักสองผลงานเพลงครับ
2: ครับ
0: ฟ้าแจ้งที่กำแพงเพชรโดยนักร้องสุภาพสตรีเสียงเพราะอีกท่านหนึ่งช่อฟ้าใบเตยแล้วก็อีกเพลงนึงนักร้องเสียงดีอยู่ที่ลานกระเบือครับคุณรีวิวกำแพงเพชรชื่อเพลงฟ้าครางนางลืมสองผลงานเพลงครับ
2: ครับ

0: ก็จบลงไปอีก2ผลงานเพลงเสียงดีเยอะนะนักร้องท้องถิ่นเนี่ยผมเคยเจอนักร้องบนรถบัสด้วยเสียงดีมากเลยตอนนี้ก็มาถึงอีกเรื่องข่าวอัปเดตล่าสุดเลยเนี่ยมี2เรื่องใหญ่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อัปเดตเมื่อปลายเดือนธันวาคม2008 2069มี2เรื่องใหญ่ที่น่าสนใจ1เกณฑ์ความพิการใหม่มีผล15ธันวาคม68
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่3 4เดือนที่ผ่านมา
1: คร
0: ับตัวผลต้านคือขยายนิยามความพิการให้กว้างขึ้นคนที่เมื่อก่อนทำบัตรไม่ได้ตอนนี้ทำได้แล้ว
1: คร
0: ับ หนึ่งใครได้ประโยชน์เพิ่มบ้าง1ตาบอดข้างเดียวเมื่อก่อนไม่ได้นะ
2: เมื่อก่อนไม่ได้ผมเจอเคสแบบนี้ถามผมหลายหนถามลุงญาติหนูตาบอดข้างเดียวมันพอจะทำบัตรคนพิการได้ไหม
0: เมื่อก่อนยังไม่ชัด
2: เจอหลายๆเคสแบบนี
0: ้เมื่อก่อนยังไม่ชัด
2: ผมก็ยังตอบเขาไม่ชัดไง
0: ตอนนั้นกฎหมายยังไม่ออก
2: กฎหมายยังไม่ออก
0: ตอนนี้ตาบอดข้างเดียวได้แล้ว
2: โอเคได
0: ้ตอนนี้ถือเป็น
2: บอกว่าได้แล้วณเวลานี้ทำบัตรคนพิการได้แล้วคนที่ตาบอดข้างเดียว
0: แล้วก็นิ้วมือขาดนิ้วเท้าขาดก็นับเป็นความพิการสามอวัยวะไม่ครบ32ประการเช่นแขนขาสั้นเข้าเกณฑ์หมดแล้วก็ผลที่ตามมาคนกลุ่มนี้พอทำบัตรประจำตัวคนพิการได้แล้วก็ไปรับสิทธิ์สวัสดิการรัฐเพิ่มเลยเช่นเบี้ยความพิการเดือนละ800ถึง 1,000 บาทกำลังจ
2: ะไปเหตุตามมาเคสใหญ่ๆก็นิ้วเท้าขาดนิ้วนิ้วมือขาด
0: ใช่
2: นี่เมื่อก่อนเขากังวลกันเรื่องนี้ทำได้ไหมอะไรไหมอย่างเง
0: ี้
2: ยตอนนี้กฎหมายออกมาใหม่แล้วทำได้นี่ทำบัตรคนพิการได้นิ้วมือขาดนิ้วเท้าขาดน
0: ี่
2: ทำได้แล้วนะทำได
0: ้ค่ารักษาพยาบาลลดหย่อนค่าโดยสารได้สิทธิ์ตรงนี้เลยหลังจากทำบัตรแล้ว
2: สวัสดิการเพียบ
0: แล้วก็การทำบัตรยังเป็นความสมัครใจไม่บังคับนะใครอยากใช้สิทธิ์ก็คอยไปทำก็ได้หรือใครมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีแล้วไม่อยากทำอยากจะเสียสละให้คนอื่นก็แล้วแต่
2: ก็แล้วแต
0: ่
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้ตอนนี้กรมพกกำลังทำคู่มือวินิจฉัยแบบประเมินความพิการทางสังคมให้สอดคล้องกับประกาศใหม่อยู
1: ่
0: สองกฎหมายเดิมที่ยังใช้อยู่คู่กันไปก็ยังใช้อยู่กระทรวงพมก็ยังใช้พรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี50ปี56เป็นหลักยังใช้อยู่สิทธิสำคัญที่นายจ้างหน่วยงานรัฐต้องทำก็คือ1รับคนพิการเข้าทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราส่วนลูกจ้าง100คน
2: บริษัท
0: บริษัทลงว่ามีคนงาน100คนรับคนพิการ1คน
2: ต้องจ้างคนพิการ1คน
0: ถ้าไม่รับก็ได้แต่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนกี่เปอร์เซ็นต์อะไร
2: มีส่วนมากก็จะรับหมดแล้วคนพิการเข้ามาทำงานในบริษัท
0: ใช่แล้วก็3จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทางลาดลิฟต์ห้องน้ำลิฟต์ห้องน้ำล่ามภาษามือในอาคารสถานที่สาธารณะสี่ให้สัมปทานพื้นที่ขายของหน่วยงานรัฐต้องจัดให้พื้นที่ให้คนพิการขายของได้เอกชนเขาก็จัดนะ
2: มีก็เขานำหน้าหน่วยงานรัฐแล้ว เอกชนนี่ไปก่อนแล้วรับคนพิการไปก่อน
0: ใช่เอกชนเขาก็จัดพื้นที่ขายของให้อย่างห้างสรรพสินค้าไปขาย
2: ห้างเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมีให้เอกชนรับคนพิการเข้าไปขายของในที่นั้นๆ
0: ไม่ต้องตะเวนขับรถไปขายตามหมู่บ้าน
2: ไม่ต้องเลย
0: ลำบาก
2: คนพิการไปเดินทางลำบาก
0: แล้วก็ใครที่เมื่อก่อนเรื่องที่อะไรทางลาดอะไรนะท่านประธานชอบแนะนำมาว่าจะเป็นวัดหรือว่า
2: วัดโรงเรียนอบต.เทศบาลอะไรเงี้ยผมไปแนะนำ
0: ได้ผลนะ
2: ได้ผลโอ
0: ้หลายแห่งนะ
2: หลายแห่งได้ผลในวัดเมื่อสองสามวันนี้รัฐประกาศมาบอกได้คำแนะนำจากหลวงอ้วนทางบ้านที่ว่าให้ทำทางลาดคนพิการทางรถวินแชร์คนพิการเขาก็เจ้าวาดวัดก็สั่งช่างทำณบัดนั้นเลยณบัดนั้นต้องขอบคุณลุงอ้วนด้วยโยมอ้วนโยมก็จะเรียกผมโยมอ้วนที่แนะนำมาตั้งหลายหนหลายครั้งแนะนำทางลาดจนเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได
0: ้ทำให้คนแก่คนสูงอายุคนพิการที่ขึ้นบันไดไม่สะดวก
2: สะดวก
0: เขาจะได้เข็นรถวินแชร์ขึ้นได
2: ้นั่นแหละประมาณนั้น
0: แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือท่านประธานแนะนำ บางทีไปกินอาหารถ้าเห็นไม่มีทางลาดแนะนำ
2: เล
0: ยใช่ไหม
2: แนะนำเลยเขาก็ดีเจ้าของร้านก็ดีครับครับผมจะทำตามที่ลุงแนะนำทางเหล็กลาดรถวินแชร์ขึ้นได้ง่ายและช่องทางขึ้นสักเมตรกว่าเมตร20เงี้ยเอากวยยางกวยจราจรมากั้นซะหน่อยกันรถมาจอดขวางทางกันรถมาจอดขวางเขาก็ทำตามที่ลุงว่าแนะนำหมดและได้ผล
0: ไหมได้ผลนะแล้วถ้าทำไปเจอพอเคยบอกแล้วพอไปอีกทีแล้วเคยเจอเขาทำจริงๆเงี้ย
2: ทำจริงๆทำจริงๆพอเขาไปกินข้าวเขาร้านอาหารเขาหลายครั้งบอกโอ้บางทีคนพิการนั่งวินแชร์มาหาทางขึ้นร้านอาหารไม่ได้หาทางก็ต้อง

0: มันจะไปกินร้านอาหารบ่อยที่ก
1: ็สังเกตบันไดก่อนเลยใช่ไหม
0: สังเกตบันไดกันทางลาดขึ้นก่อนอะไร
1: เ
0: ลย
1: ได้ผลนะ
0: เยี่ยมเยี่ยม
1: แสดงว่าทางร้านเขาก็เอาใจใส่นะ
0: เขาอยากจะทำมานานแล้วบอกพอดีมาเจอลุงแนะนำเขาโอ้โหยิ่งกระตือรือร้นอยากจะทำไวขึ้นเลยว่า
1: ก็เลยเป็นผลดีก็บารมีแห่งการทำดีมาเจอกัน
0: ก็มาเจอกันนะนะก็บอกเจ้าของร้านเขาบอกลุงผมอยากจะทำมานานเลยพอดีมาเจอลุงแนะนำอย่างนี้ยิ่งอยากจะทำให้ไวขึ้น
1: พอดีทางร้านเพราะว่าบางทีบันไดมันขึ้นลำบาก
0: ขึ้นลำบากกันแล้วก็เลยรถบางทีรถวินแชร์มาเขาก็วนแล้ววนอีกหาทางขึ้นไม่ได้อะแล้วบางทีคนหนักๆอ่ะเขาจะยกไหวยกไม่ไหวก็เลย
1: แล้วก็เรื่องอารยะสถาปัตย์นะคุณชื่ออะไรนะ
0: กฤษณะละลาย
1: กฤษณะ
0: ละลายนี่อันดับหนึ่งของประเทศไทย
1: ก็ยังเดินเรื่องไปทั่วทุกภาคนะ
0: เดินทุกภาคทุกจังหวัดไปเดินเรื่องทุกจังหวัด
1: ไปเยี่ยมไปชมไปแนะนำไปจัดเสวนา
0: ครับครับ
1: รายการเขาโอ้โหเขามีชื่อเพจเฟซบุ๊กเขาอะไร
0: กฤษณะทัวร์ก็เรียก
1: กฤษณะทัวร์เพจเฟซบุ๊ก
0: เรื่องอารยะสถาปัตย์ทุกอย่างการเดินทางของคนพิการอะไร
1: แล้วก
0: ็ไปทัว
1: ร์ธรรมดาก็มีเพื่อน
0: แต่หลายจังหวัด
1: โอ้
0: มีชลบุรีระยองจังหวัดใหญ่ๆมีเพื่อนเฟซในกลุ่มอารยะสถาเขาเรียกกลุ่มอารยะสถาปัตย
1: ์ก็เลยได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
0: ครับได้เรื่อยข่าวสารแบบนี้เพราะเราก็ติดตามเรื่องคนพิการมาตลอด
1: ก็เลยบางทีเขาไปเนี่ยบางทีมันทำให้บางทีองค์กรหน่วยงานภาครัฐ
0: อย่างอยากจะทำไวขึ้นเคยมีอยู่แล้วโครงการแต่มันนี้ไปเจอคุณกฤษณะละลายนี
1: ่ไปจี
0: ้กระตุ้นไปจี้ไปกระตุ้นโอ้โหเริ่มทำจะให้ไวขึ้นแต่เนี่ยส่วนรายการก็เริ่มกระตุ้นขึ้นไวขึ้น
1: กฤษณะเขาก็เก่งนะ
0: โอ้โห
1: ยอมรับไปทุกภาคเลย
0: ไปทุกภาคไปทุกจังหวัดด้วย
1: ไปทุกภาคเลยไปแล้วก็ที่เขามีตัวแทน
0: ตัวแทนสมาชิกแต่ละจังหวัดเขามีตัวแทนแต่ตัวแทนนั้นจะร่วมงานกับเขาเต็มที่ไหม
1: สะดวกไหม
0: สะดวกไหมเต็มที่ไหม
1: ก็เป็นผลดีกับคนพิการที่ใช้รถวีลแชร์
0: ครับครับ
1: คนสูงอายุด้วยนะ
0: ก็มันก็ส่วนมากเล่นคนพิการก่อนแล้วก็สูงอายุก็ตามมาท
1: ีอย่างห้องน้ำเนี่ยคนสูงอายุก็
0: เหมือนกันเข้าได้หมดอารยะสถาปัตย์ก็ถึงได้เรียกว่าอารยะสถาปัตย์
1: เพราะว่าห้องน้ำถ้าคนสูงอายุนี่ท่านลื่นเนี่ยล้มอันตรายนะ
0: ครับ
1: ต้องคนพิการ
0: ห้องน้ำปั๊มน้ำมันใหญ่ๆก็จะมีรูปภาพคนแก่มือเท้าคนท้องแก่เนี่ย2ห้องเนี่ยจะทำให้ติดกัน2ห้องทำติดกันติดโลโก้อย่างใหญ่เลย
1: โอ้เพื่ออำนวยให้มองเห็นได้ชัด
0: อ
1: ำนวยความสะดวก
0: แต่นี่คนโทษคนปกติมองเห็นป้ายก็ไม่กล้าเข้าอ้อมไปเข้าข้างหลัง
1: อ้อม
0: นี่สำหรับรถคนพิการโดยเฉพาะห้องคนท้องแก่โดยเฉพาะ
1: คนสูงอายุ
0: สูงอายุโดยเฉพาะสองห้องนะ
1: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นนะ
0: เยอะเริ่มแทบทุกปั๊มเลยนะแทบทุกปั๊มเลยไปจอด
1: เพราะว่ากฎหมาย
0: เขาออกมาบังคับใจคำว่ากฎหมายออกมาบังคับ
1: ออกสื่อมากขึ้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ได้เห็นข่าวมากขึ้นก็ทำตามกฎหมายมากขึ้น
0: ครับแล้วก็มีโทษนะไปเจอที่จอดรถเฉพาะคนพิการโดยเฉพาะตัวเขียวเบลอเลยเต็ม
1: เริ่มทุกอย่างเริ่มมีมากขึ้น
0: ครับครับ
1: อำนวยความสะดวกคนพิการมากขึ้น
0: นี่แหละแล้วก็แล้วมีสองช่องด้วยนะมีช่องคนท้องแก่ช่องเนี่ยช่องจอดรถมีช่องคนท้องแก่อยู
1: ่
0: โอ้โหบอกเดี๋ยวนี้เริ่ม
1: ตอนนี้
0: มันทำตามระเบียบมากขึ้น
1: ใช่ก็ถือว่าธรรมทานก็มีส่วนเป็นสะพานบุญ
0: โอ้ถ้าต่อบอกต่อเลยทั้งร้านอาหารทั้งที่สาธารณะทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งอบต.ทั้งนั่น
1: ใช่
0: เวลาแนะนำเขาหมด
1: ใช่เวลาหมดแล้วธรรมทาน
0: ครับโอเคครับ
1: ก็ต้องลากันด้วยสาวพรานกระต่ายฮะเสียงร้องของก้องเพชรเมืองแปงจากการแต่งของอาจารย์อธิคมสือพัทธิมาแล้วก็สาวงาม7ตำบลนักร้องเขตลันอำเภอลำกระบือ
0: ค
1: ุณรีวิวกำแพงเพชรจบของงานเพลงนี้แล้วลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณเจ้าที
0: ่
1: คุณกิตติแนวชัยภูม
0: ิท่านผอ.ท่านดิเรกยะโคตรรัตน์ด้วยครับ
1: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาเสริมแกร่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าเต๋อคำว่าเต๋อเขียนสระเอต่อเต่าไม่เอกออ่างมีความหมายว่าสั้นมากสั้นกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ดูไม่งามใช้แก่การแต่งกายเช่นเธอนุ่งกระโปรงสั้นเต๋อหมายความว่าความยาวของกระโปรงสั้นจนเกินควรเขาชอบนุ่งกางเกงขาเต๋อหมายความว่าขากางเกงลอยเหนือข้อเท้าขึ้นมาเด็กคนนี้โตเร็วมากเสื้อผ้าที่มีอยู่สั้นเต๋อหมดแล้วหมายความว่าทั้งชายเสื้อและชายกางเกงสั้นขึ้นมามากในการนุ่งผ้าสิ้นอาจนุ่งผ้ากรอมข้อเท้าหรือยาวคลุมเข่าถ้านุ่งสั้นขึ้นมาจนชายผ้าอยู่ระดับกึ่งกลางระหว่างข้อเท้ากับหัวเข่าก็จะแลดูไม่งามเรียกว่านุ่งผ้าสั้นเต๋อคำว่าเต๋อยังอาจใช้แก่ผมที่ตัดจนสั้นมากเช่นแม่ของสมศรีตัดผมให้สมศรีจนสั้นเต๋อเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดบ่อยๆ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com
9: รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: โอ้พี่มวยเจ้าถึงขั้นล็อกควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินคนถล่มจะได้เจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แม่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบะอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ูช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4ถึง9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 นาทีนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบตเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please Please press 1.
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนขายของออนไลน์ต้องบอกให้ครบ
15: เธอนั่งคิดอะไรอยู
16: ่ฉันกำลังคิดว่าจะบอกราคาขนมไข่อบลงในเพจดีไหมนะ
15: ทำไมต้องคิดก็ใส่ไปสิ
16: ไม่อยากใส่เลยอ่ะเผื่อคนเข้าไปดูว่าแพงไม่ทักมาฉันก็หมดโอกาสอธิบายสิสู้ให้เขาทักมาถามราคาไม่ดีกว่าหรอเราจะได้โน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อไงดีไหม
17: ฟังข้อมูลสักนิดนะคะกฎหมายบอกไว้ว่าร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลสินค้าและบริการเช่นราคาสินค้าค่าบริการรายละเอียดค่ามัดจำหากไม่มีการแจ้งไว้มีโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทนะคะฉะนั้นขายของออนไลน์ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องรับรองถูกกฎหมายและถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะ
16: งั้นฉันใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าทำสดใหม่ทุกวันราคาคุ้มค่าคุณภาพคุ้มที่สุด
15: ดีสุดๆเพื่อน
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี FM 98.5 MHz และระบบ AM 1341 kHz สวท.อุบลสื่อสารสร้างสุขสู่ชุมชน
1: งานของครูนั้นถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะเหตุที่งานของครูเป็นงานที่หนักเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ผู้เป็นครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ด้วยความภาคเพียรอดทนและด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูงทั้งต้องสำรวมระวังตนในเรื่องความประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการที่ไม่สมควรแก่ฐานะและเกียรติภูมิของครูพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์13 มีนาคม 2560
2: เอ๊ะนั่นรถไฟฟ้า EV บัสนี่แล้วนั่นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ไหมว้าวเรือไฟฟ้าชลพัฒน์2อลังการมาก
3: ใช่แล้วเพราะกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรนำยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง3ประเภทมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบริการแก่ประชาชนรอบเขื่อนด้วยนะและที่สำคัญเป็นการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
4: กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรเขื่อนปากหมู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
5: วันนี้คนพิการได้งานรู้สิทธิ์เพียงโทรสายด่วน1479
6: เพราะเรามี1479ทุกอย่างก้าวเราจะไปด้วยกัน
5: คนพิการที่อยากมีงานทำโทรเดี๋ยวนี้สายด่วน1479ได้งานรู้สิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
6: จะมุ่ง

ำลังรับฟัง FM 98.50 MHz สวท.อุบลราชธานีข่าวสารสร้างสุขสู่ชุมชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
1: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: ราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการรวมใจไทยอุบลมาพบมาพอพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงเวลา 11:00 นโดยประมาณนะครับถึง 12:00 นซึ่งเป็นรายการรวมใจไทยอุบลเป็นรายการของคนพิการที่ผลิตรายการอยู่ทุกเสาร์นะครับน้องโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการสามารถเปิดฟังได้ครับตรงคลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบพร้อมกันนะครับน้องนอกจากนั้นก็สามารถติดต่อเฮาได้หลายช่องทางครับบ่ว่าสิเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์นึง0452811164 0452811164นะครับฟังชัดบ่ชัดโทรเข้าร่วมรายการนําไหนนะครับน้อเป็นกำลังแรงใจให้ผู้จัดรายการและผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่โดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการนะครับคนพิการนะตอนนี้ก็มีอยู่7ประเภทด้วยกันเนาะซึ่งคนพิการแต่ละประเภทก็จะมีข้อแยกย่อยออกไปต่างๆนานานะครับเนาะอ่ะก็อีกช่องทางนึงติดต่อเฮาได้อยู่ที่ Facebook ของสวทนะครับพิมพ์คำว่าสเสือวอแหวนททหารจุดตามโดยบนอุท่านี้นะครับหรือพิมพ์คำว่าสวทติดสื่อนะตอนนี้เฮาได้สดอยู่กับไผอยากมีเนื้อหาสาระต่างๆก็สอบถามบ่สะดวกโทรเข้าร่วมรายการก็สอบถามได้นะครับตรงกองของความของเมสเซนเจอร์ของสวทของเฮานะครับเนาะอีกช่องทางนึงนะครับกาติดต่อเฮาได้อยู่ที่ YouTube ของเบิ่งสดๆนะตอนนี้ YouTube ของสวทของเฮานะครับเนาะพิมพ์คำว่าไอ้สวทของ YouTube นะครับตอนนี้เพิ่นออกสวทอุบลราชธานีให้ไลค์นะครับสามารถเบิ่งได้เนาะครับเนาะตอนนี้นะครับสามารถเบิ่งได้ต้องขอขอบคุณคุณชันศักดิ์บุญคล้องผู้สร้างสิ่งนี้รูปรอของเฮานะครับเนาะเป็นผู้ควบคุมรายการนะครับขอบคุณนะครับที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาควบคู่กับคุณชยุทธประธานชมรมผู้มีการไทยใจสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการผู้มีการไทยใจสาสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
1: ครับสวัสดีครับเช่นเคยวันนี้ก็มีข่าวนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนนะครับข่าวที่1ข่าวเกี่ยวกับช่วงนี้มันมีพายุเข้าอยู่ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับก็ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เมื่อ2วันที่แล้วมานี่ก็ทำให้ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงต้นไม้แถวบ้านก็หักดังนั้นถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็อย่าไปอยู่ใกล้สิ่งที่ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือที่กลางแจ้งอันนี้ก็คือต้องป้องกันไปก่อนนะครับข่าวที่2เกี่ยวกับข่าวขาเทียมพระราชทานนะครับหมดเขตลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออยู่การทำเขาเรียกว่าทำอะไรทำขาเทียมให้นะครับตั้งแต่วันที่17ถึง22พฤษภาคมนะครับ2569ทําที่ไหนทําที่โรงเรียนเจียมอุดมพัฒนาการศึกษาหรือว่าโรงเรียนศรีปทุมเรานะครับจะลืมนะครับคนที่ลงทะเบียนแล้วต่างตามอําเภอต่างก็วันที่17ถึง22อันนี้คือทําขาเทียมให้นะครับอันนี้ข่าวที่2ข่าวที่3นี้ข่าวเกี่ยวกับไทยช่วยไทยนะครับลดภาระเกี่ยวกับค่าครองชีพของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤษภาคม2569โดยแม่งานนี้ก็คือกระทรวงพาณิชย์หรือพาณิชย์จังหวัดร่วมกับแมคโครนะครับร่วมกับแมคโครอันนี้ก็จะมีให้ช่วยเหลือประชาชนเรื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับลดราคาอยู่ประมาณ 50% นะคุณพิชัย
0: ครับ
1: ครับลดราคาตรงนี้ก็ให้ไปใช้สิทธิ์ได้มันมีป้ายเขียนว่าไทยช่วยไทย
0: ครับ
1: อยู่แมคโครถ้าต่างอำเภอนะครับต่างอำเภอนี้ก็อำเภอตาลสุมนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาผ่านมาแล้วนะครับอำเภอเขื่องในวันที่8สุขที่ผ่านนามเมื่อกี้นี้นะครับอำเภอตะการพืชผลวันที่15พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาถึง15นะครับแล้วก็อำเภอพิบูลบางสาหาร22พฤษภาคม2569ตั้งแต่10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเหมือนกันนะครับและอำเภอสุดท้ายคืออำเภอม่วง30 วันที่29พฤษภาคม2569อันนี้ก็ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนั้นก็เข้าไปจับจ่ายใช้สอยลดราคาอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือไทยช่วยไทยนะครับอันนี้ข่าวต่อไปคือการรับสมัครของคนตาบอดที่ขอนแก่นหมดเขตแล้วแต่ว่ายังมีการเขาเรียกว่าสอบสัมภาษณ์สอบอะไรทางทางไลฟ์ทางไอ้ Facebook ทางข้อมูลของเขาอันนี้ก็ยังแต่ว่ารับสมัครหมดเขตเป็นที่8ที่แล้วมาคุณพิชัย
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปก็เป็นการสอบนะครับอันนี้คนตาบอดสุดท้ายข่าวเกี่ยวกับคนพิการนะครับคนพิการพระอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองทรัพย์อันนี้ได้3คนได้3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับ3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อที่ไหนติดต่อที่อบต.เทศบาลต่างๆนะครับก็ไปลงทะเบียนแจ้งความจำนงเสร็จแล้วก็จะมีคณะทำงานไปตรวจสอบแล้วก็ถึงจะดำเนินการได้พระอ้อมผู้ใหญ่ไม่ใช่เดินไปแล้วไปขอเอาเลยไม่ได้นะครับต้องลงทะเบียนไปก่อนนะคุณวิชัยครับ
0: ครับต้องไปลงทะเบียนก่อนที่อบต.หรือเทศบาลของตัวเองใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือที่รพ.สต.ของตัวเอง
1: ครับ
0: ครับคนก็จะคนที่จำเป็นจะต้องใช้แพมเพิร์ดหรือแผ่นรองทรัพย์นะครับก็คือเป็นคนพิการหรือผู้ป่วยนะครับที่ติดเตียงหรือคนพิการที่ไม่สามารถกั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้นะครับทุกประเภทเนาะไม่ว่าคนพิการด้านการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าเป็นคนพิการด้านอื่น
1: อันนี้ได้ทุกสิทธิ์นะ
0: ได้ทุกสิทธิ์นะครับไม่เฉพาะสิทธิ์ข้าราชการก็ได
1: ้ครับ
0: สิทธิ์ประกันสังคมก็ได้
1: ได้ครับ
0: เบิกได้ที่อบต.เนาะที่เทศบาลของตัวเองนะครับมาถึงวันนี้ข้อมูลจากไทย RSC ยอดผู้เสียชีวิตนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้10เวลา 11:00 นโดยประมาณเนาะยอดผู้เสียชีวิตนะครับที่ผมเข้าดูเนาะนับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมา อยู่ที่6รายครับบาดเจ็บอยู่771รายเปรียบเทียบจากเมื่อวานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่33รายบาดเจ็บอยู่ 2,213 รายแค่นี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใคร
1: ไม่เยอะเท่าไหร
0: ่โดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังนะครับขับรถก็อย่าประมาทเคารพกฎจราจรด้วยนะครับใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยใครที่ขับรถยนต์ก็อย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยใกล้ๆปลอดภัยไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะมาวันนี้นะครับถ้าใครดูที่ Facebook หรือว่า Facebook อุบลราชธานีไฮไลท์ของเราหรือว่าที่ YouTube ของเราก็จะมีบางคนที่ดูอยู่เอ๊ะมีอะไรอยู่ข้างๆเราที่มีคนสื่อสารเป็นภาษามืออะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชยุทธคร
1: ับเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของชมรมคนหูหนวกพร้อมกับล่ามภาษามือที่แปลให้ท่านผู้ชมฟัง
0: ครับวันนี้ก็นะครับก็ต้องขอต้อนรับเนาะซึ่งเป็นประธานชมรม
1: ครับ
0: คนหูหนวกนะครับก็คือนางสาววีรนางสาวสิริพรนะครับวีรคุณนะครับซึ่งเป็นประธานชมรมคนหูหนวกแล้วก็อาจารย์ดารุณีเทพพันธานะครับซึ่งเป็นล่ามภาษามือก็ให้ทางน้องสิริพรแล้วกันเนาะทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านว่าชื่ออะไรทีนี้ก็เป็นอาจารย์ดาเป็นคนแปลล่ามภาษามือของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของชมรมคนหูหนวกนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไรอะไรประมาณนี้ที่ทำอยู่เนาะแนะนำตัวเองแล้วกันนะครับ
2: ค่ะก็สวัสดีนะคะตัวประธานชื่อสิริพรค่ะนามสกุลวีรคุณค่ะตอนนี้ประธานกำลังสะกดชื่อนามสกุลของตัวเองอยู่นะคะด้วยภาษามือไทย
0: ครับ
2: ค่ะโดยตอนนี้นะคะก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
0: ครับ
2: ทีนี้ก็จะมาเล่านะคะว่าคนหูหนวกเนี่ยคือชมรมของเราเนี่ยก่อตั้งมาเพื่อเหมือนเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลสมาชิกคนหูหนวกที่อยู่ภายในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
0: คร
2: ับ แล้วตอนนี้ก็ได้เผยแพร่ทาง Facebook ของทางชมรมเช่นกันนะคะก็ฝากคนหูหนวกทั้งหมดติดตามด้วยค่ะแล้วก็ทางชมรมเองเนี่ยก็ทำงานดำเนินงานภารกิจบทบาทของชมรมเนี่ยก็มีการดูแลช่วยเหลือสมาชิกบ้านเรานะคะแล้วก็เหมือน จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยพื้นที่ห่างไกลไม่ให้เรียกว่ากว้างใหญ่กว้างใหญ่มากเลยค่ะก็พยายามที่จะดูแลให้ทั่วถึงแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เขาให้ความสนใจและเข้าร่วมสมาชิกของเราเนี่ยทั้งหมด61คนค่ะ
0: โอ้61คน
2: ใช่
0: ก็แสดงว่าเยอะพอสมควรเนาะ
2: มีจริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็มีเป้าหมายนะคะที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีกันในระหว่างคนหูหนวกด้วยกันเองในพื้นที่อะค่ะ
0: ครับ
2: ก็ถึงได้มีชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธานีเกิดขึ้นค
0: ่ะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นเนาะก็คือทีนี้เราก็มารู้จักอาจารย์ดานิดหนึ่งเนาะครับเพราะว่าอาจารย์ดาเป็นล่ามภาษามือของเราซึ่งบางทีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทั้งบ้านหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนาะอาจจะไม่เข้าใจแต่คนหูหนวกเนี่ยเข้าใจของเขานะครับว่าขออยากเรียกว่าคนหูหนวกเลยกันเนาะเพราะถ้าจะเรียกว่าเป็นกันอะไรเนาะคนพิการด้านสื่อความหมายก็จะยาวเกินไปเพราะว่าชื่อก็เป็นชื่อว่าเป็นประธานชมรมคนหูหนวกอุบลราชธานีนะครับขอเรียกชื่อเลยกันเนาะพูดยังไงว่า
2: ได้ค่ะเขาก็พูดเองว่ายินดีให้เรียกคำเรียกว่าคนหูหนวกถูกต้องเหมาะสมแล้วค่ะ
0: ท่านผู้ฟังได้ยินชัดเจนไหมครับ
2: เรียกว่าคนพิการทางการได้ยินเนี่ยก็คือจะยาวไปอย่าง
0: ที่ยาวไป
2: ที่อย่างที่พี่วิชัยพูดนะคะก็เรียกว่าคนหูหนวกนี่แหละค่ะเป็นคำที่ใช่เลยทีนี้เขาเลยบอกว่าก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนเนี่ยไม่เรียกเขาว่าคนใบ้นะคะก็เป็นการให้เกียรติกันโดยการเรียกว่าคนหูหนวกให้ตรงตาม
0: แต่ผมมีคำถามนิดหนึ่งเนาะก่อนที่
2: เพราะว่าเขารู้สึกว่าคำว่าใบเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่คำเรียกที่เหมาะสมนักนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ใบนะแต่ว่าเราเป็นคนหูหนวกเพราะเห็นว่าเราเนี่ยถูกเรียกว่าใบเนี่ยมันจะมากับบ้าใบด้วยบางทีก็จะเข้าใจผิดจริงๆแล้วอยากขอความร่วมมือให้คนทุกคนหรือสังคมทั่วไปเนี่ยไม่เรียกเราว่าคนใบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนหูหนวกคำนี้ใช้ได้เลยคำนี้เลยค่ะ
0: ครับก็แสดงว่าคนถ้าหูหนวกก็คือจะเป็นใบอัตโนมัติเลยเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ยินแล้วก็เขาจะไม่ออกเขาจะไม่รู้เลยว่าการใช้ลิ้นสื่อความหมายอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: เท่าที่คุณพี่วิชัยพูดเนี่ยก็พูดถูกต้องนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนหูหนวกเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นใบ้นะคะ
0: มัน
2: แยกกันคือคนหูหนวกก็อีกความหมายหนึ่ง คนใบ้ก็อีกความหมายหนึ่ง
1: ค่
2: ะอันนี้คือคนหูหนวกความหมายคือ
1: ไม่ได้ยินคำว่าใบ้ใช่ไหม
0: ใช่
2: เป็นขอความร่วมมือแล้วกันค่ะว่าไม่ให้เรียกว่าเป็นคนใบ้นะคะจริงๆแล้วเขาหูหนวกเนี่ยหมายถึงว่าเขาเนี่ยประสาทเสียทางหูคือไม่ได้ยินพอไม่ได้ยินแล้วเนี่ยเลยทำให้ไม่สามารถออกเสียงเป็นคำพูดได้ตามที่เราพูดกันนะคะก็เลยใช้ภาษามือในการสื่อสารแทนต่างหากแล้วก็มีในเรื่องของคนหูหนวกเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ใช้แค่ภาษามือแต่ว่าใช้ท่าทางคุยกันด้วยเหมือนท่าทางธรรมชาติเป็นการแสดงออกทางร่างกายทางสีหน้าท่าทางเพื่อให้เข้าใจกันได้โดยการใช้ตัวและใช้มือในการสื่อสารนั่นเองค่ะ
0: ครับเดี๋ยววันหลังจะมีเดี๋ยวถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการไปด้วยเนาะอาจจะเป็นภาษาง่ายๆเนาะที่ทักทายสวัสดีอย่างนี้หรือว่ากินข้าวหรือยังอะไรประมาณนี้จะให้เดี๋ยวฟังไปด้วยเนาะพอดีอาจารย์ดาอาจจะทำแบบน้องเขาเข้าใจแต่ผมเองก็เรียนรู้มานิดหน่อยเนาะว่าไปเป็นภาษาว่าอย่างเช่นสมมติว่าอิ่มแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับอิ่มแล้วเนาะกินข้าวอิ่มแล้วอย่างเงี้ย
2: อิ่มค่ะอิ่มทำแบบนี้ค่ะ
0: อย่างถ้าสวยล่ะครับ
2: สวย
0: สวยรอแล้วที่นี
2: ่
0: รอมีหน้าเห็นเขาทำอย่างนี้
2: อยากเพิ่มคำว่าขอบคุณด้วยค่ะ
0: ขอบคุณเป็นไงบ้าง
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
0: อย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับใช่ค่ะคำว่าขอบคุณทำแบบนี้ได้เลยมือเดียวหรือสองมือก็ได้ค่ะ
0: พอพูดถึงเกี่ยวกับชมรมแล้วกันเนาะว่าชมรมของเรานี่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ครับและทีนี้ที่ชมรมนะตอนนี้ปัจจุบันชมรมตั้งอยู่ที่ไหนครับประมาณก็ได
2: ้ก็คือชมรมของเราเนี่ยค่ะก็คืออยู่ที่อำเภอวารินชำราบไม่ได้อยู่อำเภอเมืองนะคะอย
0: ู
2: ่อำเภอวารินชำราบอยู่ตรงหอชมเมืองที่ว่ามีสูงๆใกล้ๆกับตลาดสดเทศบาล1นะคะจะมีหอสูงๆอยู่เราเนี่ยจะอยู่ตรงหอสูงแต่ว่าเป็นอาคารที่อยู่ตรงนั้นล่ะค่ะแต่อยู่ชั้น2ถ้าเดินเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีอาคาร2ชั้นอยู่ตรงหอสูงเราจะอยู่ตรงชั้น2ค่ะ
1: อยู่ตรงไหนรอบป่ะเนี่ยหอชมเมือง
0: ครับ
2: อยู่ใกล้ๆตลาดสดเทศบาล2ค
0: ่
2: ะตรงข้ามกันเลยจะเป็นหอ
1: คนละฝั่งแม่น้ำมูลใช่ไหม
2: ค่ะอยู่ฝั่งวารินชำราบค่ะ
0: ครับ
2: และทีนี้เลยค่ะติดกับ ตลาดสดเทศบาลเลยค่ะถ้าไปตลาดสดเนี่ยจะเห็นหอสูงๆเป็นหอชมเมืองวารินชำราบ
0: ครับเริ่มก่อตั้งมานานหรือยังครับประมาณกี่ปีประมาณ
2: คือเท่าที่ได้หาข้อมูลมานะคะคือจริงๆแล้วเขาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มดำรงตำแหน่งประธานเป็นวาระแรกแต่ว่าประธานคนแรกที่ก่อตั้งเนี่ยคือไม่เคยพบเจอเหมือนกันค่ะเคยเจอคนที่2คนที่3และตนเนี่ยเป็นคนที่4
0: ครับก็แสดงว่าก่อตั้งมานานแล้วเนาะผมเองก็ได้ยินมานานนะครับ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าวันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีบันทึกอยู่ค่ะแต่ว่าคนที่ก่อตั้งคนแรกเนี่ยไม่เคยเจอเหมือนกัน
0: ไม่เป็นไรเนาะ
2: หูหนวกคนนั้นแต่ว่ารู้จักคนที่2คนที่3คนที่4ซึ่งเป็นปัจจุบันเขาเป็นคนที่5
0: คนที่5
2: คนที่5เหรอคนที่5ค่ะเขาว่าคนที่5ซึ่งคนที่1คนที่2เนี่ยคือนานมากแล้วนะคะก็เลยไม่เคยได้เจอกันนะคะแต่จะมาเจอกันก็คือคุณประธานไพรินวงต่อค่ะคนที่เคยเจอคนแรกต่อมาเป็นคุณน้ำใจเกื้อกูลค่ะแล้วสุดท้ายก็ตอนนี้ก็เป็นตัวเองก็คือนางสาวสิริพรวี
0: ระ
2: คุณค่ะก็ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วก็ซึ่งตอนนี้วาระเนี่ยค่ะได้ดำรงมาแล้ว2ปีเหลืออยู่อีก2ปีค่ะก็จะมีการเลือกตั้ง
0: 1วาระมี4ปีแล้วมีการเลือกใหม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ
0: อ๋อทีนี้กิจกรรมที่ทำมาของชมรมที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับที่ทำมาของชมรมของเรา
2: ทางชมรมคนหูหนวกเนี่ยก็มีการรับสมัครสมาชิกนะคะคนที่สนใจที่จะมาเข้าร่วมเครือข่ายของกันและกันนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือสมาชิกในสิทธิสวัสดิการต่างๆค่ะแล้วก็เหมือนมีความปัญหาเดือดร้อนใจอะไรก็มาปรึกษากันได้ค่ะอีกทางก็ทางชมรมเองเคยที่มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อจะขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ะซึ่งคณะกรรมการจะมีทั้งหมด7คนประชุมกันทีก็จะเชิญสมาชิกเข้าร่วมด้วย3คนรวมเป็น10คนเพื่อได้มารับรู้การดำเนินงานของภายในชมรมนะคะ
0: เ
2: ราเองเนี่ยดูแลคนหูหนวกหูตึงในจังหวัดของเราทุกๆด้านเลยค่ะเพื่อพัฒนาให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วคนหูหนวกเองก็มีสิทธิ์มีเสรีภาพมีสิทธิพื้นฐานต่างๆเหมือนกับคนทั่วไปอะนะคะก็พยายามส่งเสริมให้มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปนะคะไม่ได้อยากให้เขาที่จะอยู่แต่บ้านนะคะอยากจริงๆแล้วก็อยากสร้างความเข้าใจให้คนทุกคนนะคะเข้าใจว่าจริงๆแล้วคนหูหนวกก็สามารถที่จะออกนอกบ้านมาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้แล้วก็ในการประชุมกรรมการเนี่ยสมาชิกมาหาเราใช่ไหมคะเราเองเนี่ยค่ะก็จะมีค่าน้ำจิตน้ำใจค่าเดินทางให้มาร่วมกันเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการได้เราเองไม่ดูแลแค่คนหูหนวกที่ใช้ภาษามือนะคะแต่ดูแลคนหูตึงด้วยนะคะ
0: ครับกิจกรรมที่ผ่านมาที่เห็นตอนนั้นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากพม.ของเรานี่เป็นกิจกรรมอะไรครับเห็นโครงการที่ทำอยู
3: ่ครับ
2: ค่ะก็โครงการแรกเลยเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี2567ค่ะเป็นโครงการชื่อโครงการว่า อบรมให้ความรู้ค่ะส่งเสริมสิทธิประโยชน์และกฎหมายสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจะเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเหมือนพวกคอลเซ็นเตอร์หรือว่าการหลอกลวงออนไลน์หลอกให้รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็อบรมเรื่องนี้แล้วก็ปีถัดมาเนี่ยก็เป็นปี68ค่ะก็อบรมชื่อโครงการว่าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิการจ้างงานและการฝึกอาชีพของคนพิการสำหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะค่ะก็เหมือนแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพของบ้านเรานะคะว่ามีกี่ที่สามารถเข้าไปร่วมอบรมได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ทำการประชาสัมพันธ์ให้คนหูหนวกในพื้นที่ที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยเข้าร่วม
0: ครับ
2: ร่วม
0: แล้วทีนี้
2: แล้วปีนี้คิดก็คิดว่าน่าจะทำโครงการเพิ่มเติมค่ะแต่ก็รอติดตามดูในอนาคตนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็ปีนี้ก็พยายามอยู่ค่ะคิดว่าใกล้จะคลอดแล้วค่ะโครงการเนี่ยจะยื่นขอเสนอรับเงินสนับสนุนจากทางพัฒนาสังคมเหมือนกันค่ะเพื่อให้คนหูหนวกเนี่ยคือมาเรียนรู้ร่วมกันมารับรู้มาสร้างความเข้าใจอะค่ะเพราะว่าคนหูหนวกเองก็จะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเนื่องจากภาษาไทยอ่านไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในกิจกรรมเนี้ยเราไม่ได้ให้เขามาเหน็ดเหนื่อยกับเรานะคะแต่เราเชิญเขามาอย่างดีค่ะมาอยู่ด้วยกันมีอาหารให้มีค่าเดินทางให้คือมาดูแลนะคะเพื่อจะได้รับ ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในสังคมคอมมูนิตี้ของคนหูหนวกอีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีด้วย
0: ครับคิดว่าโครงการที่ทำอยู่หรือปัจจุบันที่ตั้งชมรมขึ้นมานี้ครอบคลุมคนพิการคนพิการหูหนวกนี่ทั่วจังหวัดบุรีรัมย์หรือยังครับหรือว่ายังไม่เพียงพอครับ
2: อันนี้ก็พูดตามตรงว่ารู้สึกว่ายังไม่ได้ครอบคลุมทุกอำเภอนะคะคือแต่ว่าบ้านเรามันพื้นที่กว้างใหญ่มากแล้วก็มีติดปัญหาด้วยค่ะคือเราคุยกับสมาชิกรู้เรื่องแต่สมาชิกเองที่ไม่สามารถจะขออนุญาตผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมของเราได้เพราะว่าเนื่องจากอาจจะเป็นความซับซ้อนในครอบครัวนะคะที
0: ่
2: เขาไม่อนุญาตให้บุตรหลานหรือว่าผู้ที่เขาเป็นผู้ดูแลคนพิการเนี่ยออกมาจากบ้านเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเรา
0: ครับ
2: ก็อยากขอที่จะให้บุคคลในครอบครัวที่มีคนหูหนวกนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเป็นห่วงบุตรหลานของท่านนะคะก็ตัวท่านมาด้วยได้นะคะในนามผู้ดูแลผู้ดูแลคนพิการเนี่ยมาด้วยได้ซึ่งในกิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่ใช้ภาษามืออย่างเดียวไม่ใช่ว่าเป็นงานเงียบเชียบนะคะมีล่ามภาษามือวิทยากรที่เป็นคนทั่วไปคอยพูดแล้วก็มีล่ามแปลภาษามือให้อีกทั้งล่ามยังแปลพูดให้ด้วยถ้าสงสัยก็จะมีล่ามแปลพูดให้หมายความว่าในกิจกรรมนี้ก็จะไปทั้งสองภาษาเลยทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษามือความหมายคือคนหูดีก็เข้าร่วมได
0: ้
2: คนหูหนวกก็เข้าร่วมได้คือจริงๆแล้วถ้าเป็นห่วงไม่ให้มาดูเองด้วยกันเลยมาทั้งคู่เลยก็ได้นะคะ
0: ครับคนที่กำลังเป็นห่วงน้องๆที่เป็นคนพิการทางหูอยู่เนาะก็สามารถมาได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่อย่างของน้องสิริพรเองทางชมรมของน้องสิริพรนี่ไม่ใช่ว่าเปิดโอกาสให้เฉพาะคนหูหนวกเปิดโอกาสให้คนปกติหรือผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าปิดบังลูกหลานของท่านแล้วกันเอามาร่วมเข้าสู่สังคมหรือการมีงานทำอย่างที่น้องสิริพรได้ทำอยู่ว่าเป็นคนพิการที่อบรมไปล่าสุดเป็นมาตรา35หรือเปล่าครับและทีนี้มีสมาชิกกี่คนที่ได้ทำงานเฉพาะคนหูหนวกครับ
2: คือคนหูหนวกเองเนี่ยก็มีทำมาตรา33
0: ครับ
2: 33ก็คือตัวเขาเอง33แล้วก็มีบุคคลอื่นที่เป็น33 35ก็
0: ม
2: ีก็มีเหมือนกันค่ะคือ
3: รวมได้กี่คน
0: ประมาณ
2: ไม่ตอบเป็นตัวเลขไม่ได้นะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าเป็นจำนวนน้อยไม่ได้เยอะนะคะจริงๆแล้วคนหูหนวกที่มาในโครงการนี้จำนวนเยอะมากค่ะแต่ว่าคนที่ได้ทำงานมาตรา33หรือ35เนี่ยก็มีไม่ได้มากนักในสัดส่วนที่มาเข้าร่วมงานนะคะแต่ว่าเราก็เป็นการอธิบายเป็นการให้ความรู้ว่ามีสิทธิทางกฎหมายอะไรบ้างว่ามีศูนย์ฝึกอาชีพบ้านทองพูนบ้านศรีวนาลัยที่จะสามารถไปฝึกอาชีพได้เพื่อที่ต่อไปจะได้เตรียมพร้อมในการร่วมทำงานนะคะ
0: ได้ไหนก็มาเรื่องงานแล้วผมอยากให้ไอ้น้องสิริพรนี่ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเกี่ยวกับห้างร้านบริษัทอะไรต่างๆอยากให้รับคนพิการนี่เข้าทำงานนะครับโดยเฉพาะคนพิการทางหูนี
3: ่
0: เพราะว่าเขาจะทำงานได้ดีนะครับแต่ทำงานในส่วนไหนก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าการเข้าทำงานรับเข้าหน่อยอย่างนี้นะครับ
2: ก็คนหูหนวกเองเนี่ยคือจริงๆแล้วมือไม้ปกติแขนขาปกติท
0: ั่
2: วไปเลยมองไม่ออกเลยว่าเป็นคนพิการถ้าไม่ทำภาษามือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของคนหูหนวกเนี่ยเขาจะใช้สายตาในการดูว่าทำยังไงแล้วก็ฝึกปฏิบัติโดยมีพี่เลี้ยงหรือคอยสอนงานก่อนครั้งแรกพอทำได้แล้วทำเป็นแล้วเนี่ยเขาจะทำคล่องคือแต่อาจจะมีพี่เลี้ยงที่เป็นคนทั่วไปที่จะมาอธิบายว่าเขาต้องทำยังไงตัดกระดาษตรงนี้ไหมหรือว่ายกแฟ้มตรงนั้นหรือพิมพ์งานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็สามารถพิมพ์งานได้เหมือนกับคนทั่วไปเลยจริงๆแล้วคนทั่วไปอาจจะให้โอกาสเขานิดนึงแล้วก็มาใจดีโดยการใจเย็นกับเขาโดยการอธิบายงานมาสะกิดตัวบอกต้องทำแบบนี้นะมาเรียกให้ทำแบบนี้บอกได้เลยค่ะว่าต้องให้ทำอะไรยังไงมีกฎอะไรยังไงโดยการแสดงตัวอย่างให้ดูก่อนสักครั้งสองครั้งก็ให้เขาเข้าใจพอเขาเข้าใจด้วยท่องแท้แล้วเนี่ย งานจะได้ทำตามนั้นเป๊ะๆได้เลยถ้าเขาเข้าใจถูกต้องจริงๆแล้วเขาแค่ไม่ได้ยินเฉยๆแต่ว่าอาจจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันต้องทำ1 2 3 4 5อย่างไรกระบวนการเป็นยังไงจริงๆแล้วเขาสามารถทำตามได้เป๊ะๆได้เลย
1: ครับดีกว่าพวกรังวิเชเขาเดินได้
0: หมายถึงว่าผมคิดว่าการให้เปิดโอกาสให้เพราะว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหวนี่ทำงานเยอะอยู่นะเยอะพอสมควรอยู่นะเพราะว่าจะเป็นห้างร้านบริษัทอะไรต่างๆแต่ทีนี้ผมก็เองก็ได้มีโอกาสเชิญมาร่วมรายการเนาะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนนะครับรับคนพิการทางหูเข้าทำงานหน่อยเพราะว่าคนพิการทางหูเขาจะทำงานได้ดีเพราะว่ามือไม้เขาปกติขาเขาปกติไม่จำกัดการเคลื่อนไหวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีพี่เลี้ยงคอยสอนก่อนที่จะเข้างานแต่ผมคิดว่าถ้าได้ทำงานจริงๆน้องเขาปฏิบัติดีแน่นอนเพราะว่าเขาจะจ้องอยู่กับสิ่งนั้น
1: คร
0: ับจ้องอยู่กับสิ่งนั้นและทีนี้ทำให้สำเร็จอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมเชื่อมั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นหน่วยงานไหนที่ต้องการคนพิการหูหนวกนะตอนนี้ติดต่อเข้ามาได้เนาะ
1: ครับ
0: หรือว่าติดต่อที่ทางเพจมีเพจไหมครับ
2: ขอเสริมเพิ่มอีกนิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคนหูหนวกเนี่ยอยากจะทำงานบริษัทมากๆเลยสถานประกอบการหรือว่าห้างร้านหรือหน่วยงานภาครัฐมากๆเลยเขาเนี่ยสามารถทำได้เลยค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าในงานเนี่ยเขามีปัญหาไม่เข้าใจอะไรเนี่ยสามารถติดต่อขอล่ามภาษามือเพื่ออธิบายงานให้เขาได้นะคะพอเขาเนี่ยเรียนรู้ได้ภาษามือแล้วเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะอยู่ร่วมกับในหน่วยงานได้จริงๆแล้วล่ามสำคัญมากเลยแม้กระทั่งในการไปทำใบขับขี่หรือในการมีใบขับขี่ของคนหูหนวกก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยล่ามภาษามือก็จะพาเขาไปทำใบขับขี่พอได้ใบขับขี่แล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการทำงานด้วยเพราะว่าบางงานบริษัทเนี่ยต้องมีใบขับขี่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคนพิการหูหนวกก็มีใบขับขี่ได้เช่นกันก็สามารถเทียบเสมือนกับคนทั่วไปได้แต่เนื่องจากเวลาไปสมัครงานแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยรับนะคะหมายความว่าอาจจะมีปัญหาติดขัดการเรื่องสื่อสารกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าก็ในมุมของตัวเองก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เรื่องจริงไหมเขาบอกว่าก็พูดไม่ได้นะคะแต่ว่าหมายความว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่รับหูหนวกเหมือนกันทั้งที่เราก็มีแขนขาปกติเราเองก็มีความรู้ความสามารถสมองเราแล้วก็ไม่ได้พิการอะไรอะ
0: ค
2: ่ะก็อยากที่จะชี้แจงแล้วกันค่ะให้ทางสังคมทั่วไปเข้าใจว่าจริงแล้วคนหูหนวกอ่ะก็ทำได้มีความสามารถเช่นกัน
0: ครับก็ถือว่าวันนี้ได้มาเปิดโอกาสน้องให้สำหรับน้องสิริพรเองได้ประชาสัมพันธ์องค์กรหรือคนที่อยู่ในชมรมว
1: ่
0: าต้องการอยากจะมีงานทำมากเลยเพราะว่าเกี่ยวกับงานบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆเพราะว่าเขาเองก็เหมือนคนปกติแค่เขาพูดไม่ได้เฉยๆนะครับเพราะว่าเปิดโอกาสให้เขาหน่อยเนาะทีนี้ผมเรียนสอบถามหน่อยอีกนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราจะติดต่อนี่หมายถึงว่าน้องสิริพรเองนี่เรียนภาษามือมาจากไหนและทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเรียนอย่างนี้ต้องทำอย่างไร
2: คือเนื่องจากเราเป็นคนหูหนวกเน
0: า
2: ะโดยกำเนิดเลยตั้งแต่กำเนิดเลยแล้วทีเนี้ยเราเองก็ไม่ได้ยินเลยทำให้เกิดการเรียนรู้ทางตาเท่านั้นเราก็เลยพยายามเรียนแบบท่าทางเห็นรุ่นพี่ในโรงเรียนว่าเขาใช้ภาษามือแล้วเราเข้าใจแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็มีการสอนแบบแผนสะกดนิ้วมือทำยังไงเสื้อผ้าแต่งตัวยังไงการเข้าร่วมสังคมยังไงวิชาภาษาไทยวิชาอังกฤษวิชาอะไรเงี้ยเรียนยังไงก็เลยเริ่มมาโดยการใช้ภาษามือโดยความชินเพราะว่าใช้ทุกวัน
0: อ๋อไม่ได้เรียนใช่ไหมนี
2: ่เรียนภาษามือด้วยค่ะเรียนภาษามือในโรงเรียนนั่นแหละนะคะโรงเรียนเขาจะสอนเป็นภาษามือเลยก็คือทั้งภาษามือด้วยทั้งความรู้ด้วยทั้งภาษาและความรู้ไปพร้อมกันเนี่ยค่ะแล้วก็มีคนหูหนวกเนี่ยคือบางคนเนี่ยที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยเขาก็เติบโตมาโดยใช้ท่าทางธรรมชาติซึ่งเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกับคนที่ไม่เรียนหนังสือแต่เป็นคนหูหนวกที่ท่าทางธรรมชาติแล้วก็แปลมาเป็นภาษามือไทยได้เหมือนด้วยความที่เราเนี่ยแสดงออกทางร่างกายทางสีหน้าท่าทางทางภาษามือเนี่ยเลยทำให้เราเข้าใจกันสำคัญเลยคือภาษามือเนี่ยสำคัญมากสำหรับเขาเพราะว่ามันเป็นช่องทางการรับรู้การเรียนรู้ของเขา
0: ครับแสดงว่าก็มีโรงเรียนที่สอนคนหูหนวกอยู่น้องเป็นชื่อโรงเรียนอะไรครับ ตั้งแต่ที่
2: อ๋อเขาบอกว่าทางที่อุบลราชธานีเนี่ยก็จะไม่มีโรงเรียนโสตศึกษานะคะแต่ว่าใกล้เคียงกับเราจะมีโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ค่ะแต่ว่าทางอุบลบ้านเราเนี่ยจะมีอุบลปัญญานุกูลซึ่งไม่ได้อัปเดตข่าวสารเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยรับเด็กพิการหูหนวกเข้าไหมเพราะว่าเนื่องจากไม่เคยได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้มีเครือข่ายกับทางอุบลปัญญานุกูลเลยค่ะส่วนมากจะไปอยู่โรงเรียนโสตศึกษา
0: ครับแล้วทีนี้ผมถามต่อแล้วกันอย่างสมมติว่าจะไปทำใบขับขี่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องใบขับขี่จะไปทำใบขับขี่อยากจะไปพบหมอหรือไม่สบายอะไรประมาณนี้เราจะมีการสื่อสารอย่างไรกับคนที่ไปเช่นเอาไปขนส่งก่อนอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: แล้วก็ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมีการสื่อสารยังไงบ้าง
2: เขาบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือใช้ล่ามภาษามือ แต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยไม่มีล่ามภาษามือเนี่ยเขาเองอ่ะไปหาหมอรู้สึกลำบากมากชีวิตลำบากแบบยากแค้นมากคุยไม่เข้าใจทีแต่พอล่ามมาแป๊บเดียวรู้เรื่องคุยเรื่องไปช่องนี้รับยาช่องนี้เอ็กซเรย์รู้เรื่องรู้สึกรวดเร็วมากคือรู้สึกว่าล่ามเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วในความรู้สึกของเขามีการที่ล่ามไปโรงพยาบาลด้วยเนี่ยเป็นเหมือนทำให้เขารู้เรื่องทุกเรื่องคนนี้พูดอะไรคนนั้นพูดอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนที่ไม่มีล่ามมาเนี่ยรู้สึกในใจนะว่าระแวงว่าหมอจะฉีดยาให้เราถูกไหมเรากินยาถูกไห
0: ม
2: หมอวินิจฉัยโรคเราถูกไหมรู้สึกหวั่นใจไปหมดแล้วก็รู้สึกโกรธด้วยเพราะมันโมโหคุยไม่รู้เรื่องแล้วบางทีเราไม่ใช่แค่โกรธคนเดียวหมอโกรธเราพยาบาลโกรธเราก็เราไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยที่อุบลราชธานีเนี่ยมีล่ามอยู่คนเดียวเองมันรู้สึกว่าไม่เพียงพอคนเดียวจริงๆจริงๆล่ามดีมากเลยแต่ว่าไม่ใช่คนเดียว
1: ขอสอบถามนิดนึงถ้าเราไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลนี่แต่ว่าโดยที่ไม่มีล่ามแต่เขียนข้อความให้อย่างนี้เขาดูเรื่องไหมเขียนข้อความมาไปนู่นไปนี่ทำอะไรนี่ขั้นตอนเน
2: ี่ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเขียนไม่เก่งเลย
0: ครับ
2: เขียนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเขียนหมอเขียนตอบมาเราก็ไม่เข้าใจว่าหมอเขียนว่าอะไรต้องไปตรงไหนด้วยความที่ภาษาไทยของเราไม่เข้มแข็งเพราะว่ามันเป็นภาษาที่สองภาษาแรกของเราคือภาษามือยอมรับเลยว่าเขียนเนี่ยอ่านบางทีออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพร่างกายมันสำคัญเรารู้สึกกลัวมากเลยเราไม่อยากที่จะ50-50หรือมั่วๆไปหรือออไปเราอยากให้ชัดเจนนะคะ
0: ครับ
2: เลยรู้สึกหวั่นใจถ้าไม่มีล่ามไปด้วย
0: ครับถ้าพูดถึงว่าการมีล่ามไปด้วยเพราะว่าการเจ็บป่วยเนาะการเจ็บป่วยเราก็พูดถึงหรือพูดล่วงหน้าไม่ได้เนาะและทีนี้ถ้าล่ามไปกับเราไม่ได้เรามีช่องทางอื่นไหมอย่างเช่นมีแอปอะไรยังไงไหมที่ติดต่อทางล่ามได้แล้วก็ให้คุณหมอเข้าใจสื่อสารได้เข้าใจอย่างนี
2: ้เคยใช้บริการอยู่ค่ะจะเป็นล่ามออนไลน์ล่ามออนไลน์ผ่านทางแอปคือเราต้องแจ้งหมอและพยาบาลไว้ก่อนเบื้องต้นว่าเราจะใช้แอปนะเพราะว่าบางสถานที่พยาบาลบางทีเขาไม่ให้วิดีโอคอลไม่ให้ถ่ายภาพไม่ให้อะไรเลยแล้วหมอก็ไม่เข้าใจเคยที่หมอไม่เข้าใจแล้วเขาให้เราปิดโทรศัพท์ล่ามออนไลน์แล้วให้คุยกับเขาเองซึ่งเราก็ไม่เข้าใจก็รับยากลับบ้านเราก็ได้แค่นั้นอย่างเง
0: ี
2: ้ยแต่คือพอกลับไปบ้านแล้วไม่หายต้องไปใหม
3: ่
2: โดยการโทรบอกล่ามว่ามันไม่หายมาหน่อยมาช่วยหน่อยพรุ่งนี้นะว่างไหมติดต่อล่ามภาษามือ
3: ครับ
2: แล้วก็พอล่ามไปก็หายจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากให้มีล่ามมากกว่านี้
0: ครับ
2: แต่ว่าคือล่ามเนี่ยเขาใช้ภาษามือในการคุยกันคือภาษามือคือภาษาที่เขาเข้าใจมากที่สุดชัดเจนที่สุดในความรู้สึกแล้วก็ในชีวิตของเขา
0: ครับ
2: ในส่วนตัวเองความเห็นส่วนตัวนะคะคือถ้าไม่มีล่ามเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคิวเราถึงหรือยังเพราะเราไม่ได้ยินบางโรงพยาบาลไม่มีจอให้ดูคิวแต่ถ้ามีล่ามอยู่ด้วยเนี่ยล่ามเปรียบเสมือนเป็นหูให้เราถึงคิวแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพาเราไปง่ายมากรู้สึกว่ามันไม่เสียโอกาสเราไม่เสียเวลาเราแต่คือเราหูหนวกไงเราก็เลยไม่ได้ยินเลยทำให้เราแบบล่าช้าเสียเวลาเสียโอกาสในตอนนั้นไปซึ่งจริงๆแล้วการที่เราไม่ได้ยินเนี่ยมันหงุดหงิดเหมือนกันนะคะม
0: ัน
2: หงุดหงิดมากเลยเขาพูดอะไรยังไงมันรู้สึกยากลำบากในการใช้ชีวิตถ้ามีล่ามเนี่ยมา ทำภาษามือบอกเป็นหูแทนเราได้เนี่ยรู้สึกง่ายมากแล้วอีกทั้งเราก็จะเข้าใจด้วยว่าคนอื่นเขาต้องการจะคุยกับเราว่าอะไรเราจะคุยเขายังไงซึ่งทำให้การสื่อสารมันสมูทมันลื่นไหลดีมากเลยแต่แบบบางทีอยากได้ล่ามที่แบบชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าบางทีเราเอ้ยมันต้องมั่นใจนะว่าล่ามคนนี้แปลให้เราได้ครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากที่จะแบบให้ใช้ภาษามือให้ได้เยอะๆกับทุกคนนะคะ
0: ครับทีนี้พูดถึงใบขับขี่น้องใบขับขี่ที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยเขาจะมีเอกลักษณ์ไหมครับว่าต้องมีใบขับขี่เป็นแบบไหนและทีนี้รถที่ใช้อยู่ต้องมีสติ๊กเกอร์ติดเหมือนกับเช่นเหมือนคนพิการท่านการเคลื่อนไหวเนาะอย่างของผมจะมีสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ว่าคนพิการอย่างเงี้ยรูปร่างวีลแชร์เนาะสำหรับคนหูหนวกที่มีไหมครับที่ติดรถ
2: มีค่ะมีค่ะคุณวิชัยพูดถูกค่ะคืออย่างเช่นเราไปทำใบขับขี่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ยหรือรถยนต์เนี่ยส่วนบุคคลนะคะก็วิธีการทำเนี่ยเราก็จะเอาล่ามเนี่ยไปอบรมด้วยทดสอบร่างกายด้วยอะไรด้วยเขาจะคอยสื่อสารบอกเราเราพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะทำได้สอบปฏิบัติใช่ไหมต้องทำยังไงวิทยากรเจ้าหน้าที่ก็พูดไปล่ามก็แปลไปเราเข้าใจแล้วอ๋อมันต้องสอบท่านี้เราก็ทำตามที่เขาพูดเลยทำตามกฎระเบียบเลยว่าทำเหมือนคนทั่วไปเลยสอบท่าเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าพอเราสอบได้แล้วเนี่ยเขาจะแจกสติกเกอร์อย่างที่บอกค่ะจะเป็นสีส้มแสดแบบสะท้อนแสงอะค่ะแต่ว่าก็มีรูปหูแล้วเขียนว่ารถคนหูหนวกแต่ว่าจริงๆแล้วว่าบางทีก็ได้สติกเกอร์เป็นผู้พิการทางร่างกายเหมือนกันก็เลยว่าโอ้ไม่ใช่มันต้องเป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นสีส้มแล้วก็จะเป็นภาพหูเลยค่ะเอาไปแปะที่รถนะคะว่าเขาจะแจกเลยว่ารถอะไรมีรถกี่คันเขาก็จะให้เราเลยอะค่ะแต่ว่าคนจริงๆแล้วเราพิการเหมือนกันแต่เราพิการต่างกันสติ๊กเกอร์ก็ต่างกันเราเลยต้องไปขอเขาบอกว่าขอสติ๊กเกอร์สีส้มที่เป็นรถเป็นรูปหูหนวกเราไม่ได้แขนขาเราปกติเราแค่ไม่ได้ยินเราก็ต้องแปะสติ๊กเกอร์ไว้เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจ
1: ว่าเราสอบใบขับขี่นี่ลาบก็อยู่ทุกกระบวนการเลยทุกจุดเลยใช่ไหม
0: ในสอบข้อเขียนเหมือนคนปกติไหมหรือว่าสอบแต่วิธี
2: คือตัวอย่างเช่นนะคะในการสอบข้อเขียนเนาะก็จะมีคำถามและมีช้อยตัวเลือกล่ามก็จะแปลว่าเขาถามว่าอะไรตัวเลือกเนี่ยบอกว่าอะไรบ้างตัวเลือกเลข1 2 3 4กขคเนี่ย4คำตอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างให้แปลความหมายเฉยๆเราก็จะอ๋อเข้าใจแล้วถามว่าอะไรอ๋อคำตอบมีอะไรบ้างหูหนวกจะเป็นการกดเลือกตอบเองตัดสินใจเองคนหูหนวกจะต้องตอบเองค่ะแล้วก็ลองดูซิว่าภาพเนี้ยในข้อสอบเนี่ยถามว่าอะไรเราก็จะดูภาพนั้นแล้วก็ตอบตามอย่างเงี้ยค่ะเป็นความคิดของเขาเอง
0: ก็แสดงว่าสอบเหมือนคนปกติอยู่ใช่ไหมหรือว่าต่างกันข้อสอบ
2: สอบเหมือนกัน
0: อ๋อเหมือนกัน
2: เขาคือแต่ว่าที่ต่างกันคือคนหูหนวกเนี่ยจะยากตรงที่ว่าคนหูดีเนี่ยพูดภาษาไทยเก็บภาษาไทยอ่านภาษาไทยอยู่แล้วแต่หูหนวกเนี่ยพูดด้วยภาษามือดูก็ดูภาษามือแต่ว่าต้องมาสอบข้อเขียนเป็นภาษาไทยมันยากตรงนี้ล่ะค่ะมันข้ามสอบมันข้ามภาษาเขาก็เลยว่าเราก็เลยต้องทำกันบ้านต้องติวกันมาก่อนดู YouTube มาก่อนดูเฉลยข้อสอบกันมาก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อภาษามือนี้มันหมายถึงคำถามแบบนี้ถามเรื่องนี
0: ้
2: เป็นการใช้ทั้งสองภาษาค่ะ
0: ค
2: ือจริงๆแล้วเนี่ยภาษามือเนี่ยก็จะมีแบบของภาษามือภาษาไทยก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบของภาษาไทยมันจะต่างกันแต่ว่าถ้ามีภาพเนี่ยก็จะง่ายหน่อยในคำถามก็จะมีรูปภาพด้วยใช่ไหมคะในการสอบแบบผีมันก็จะง่ายหน่อยถ้าเห็นภาพเขาก็จะเข้าใจง่ายเลยแต่เขาก็จะกดเองหรืออะไรเองทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้คนพิการทางหูเขาไปเขาพูดถึงแล้วเขาก็อยากทำให้มันถูกกฎหมายเหมือนกับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวที่ทำใบขับขี่นี่นะครับก็ทีนี้เราจะมีเวลาเราไปทำใบขับขี่นี่เราจะไปพร้อมกันรวมกันไปครั้งเดียวไม่รู้ว่าแล้วแต่ต่างคนต่างไป

0: ีการคุยตกลงกันก่อนค่ะว่าจะได้วันตรงกันแล้วก็ไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าละใบขับขี่เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าตำรวจจับนะคะถ้าไม่มีใบขับขี่ถึงจะเป็นหูหนวกก็ไม่รอดก็บอกอย่างนี้ก็โดนเหมือนกันเขาก็เลยอยากที่จะมีใบขับขี่เพราะว่าเราต้องขับขี่ทุกวันในชีวิตประจำวันแล้วแล้วก็ทางบางทีก็ไปเป็นทีมไปเป็นกรุ๊ปอะค่ะ3-4 คนล่าม2 คนอย่างเงี้ยค่ะก็จะจัดกรุ๊ปไปเป็นครั้งครั้งไป
1: ขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งเนาะพอดีบอกว่าถ้าว่าตำรวจจับนี่หมายถึงว่าเวลาเจอด่านอะไรต่างที่เจอแล้วตำรวจเขาสื่อสารไม่เข้าใจเรามีวิธีการสื่อสารอย่างไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
0: ก็เป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะคะก็คือเวลาไปเจอเนี่ยเราอะสมมติตัวอย่างเราลืมใส่หมวกกันน็อกไปเราไม่ได้เอาหมวกกันน็อกไปคนหนุกเนี่ยเขาก็คุณตำรวจบอกว่ามาเขาก็จะเรียกมาคุยเราเรีบหยิบเลยบัตรประชาชนคู่บัตรพิการไปบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนพิการด้วยนะเราพูดไม่ได้นะเราแบบไม่ได้ยินนะอะไรเงี้ยก็พยายามบอกไปบอกว่าคุณตำรวจไปคุณตำรวจก็ว่าก้าวตักเตือนมาแล้วก็บางทีก็เคยขับรถยนต์นะคะก็เปิดกระจกบอกว่าเอาไปขับขี่ให้เขาดูเลยตอนนั้นมีแล้วให้เขาดูคุณตำรวจก็ดูหมดอายุหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูของเราแล้วแต่จำได้เลยค่ะเคยโดนปรับเรื่องไม่ใส่หมวกกันน็อกจำได้เลยคือเราผิดจริงเรายอมรับเราก็ต้องจ่ายค่าปรับไปแล้วก็เวลาตำรวจปรับเราเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารกันอีกว่าอะไรยังไงเท่าไหร่ซึ่งเราก็คุยกันยากพอสมควรทีเนี้ยต่อไปเนี้ยพอเรามีใบขับขี่แล้วเนี่ยเราจะพกพร้อมกันเลยใบขับขี่ประชาชนแล้วก็บัตรพิการไปด้วยกันเลยค่ะก็เป็นการแบบเผื่อเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ไว้ตลอดค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ติดตัวเราเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงมีคนมีความพิการด้วยแล้วก็เหมือนดูประกันดูอะไรด้วยค่ะเราต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราต้องสื่อสารกันด้วยภาษามือซึ่งล่ามก็จะเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญที
1: ่เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะทีนี้พูดถึงว่าตอนนี้ความในใจของน้องสิริพรนี่เนาะเพราะว่าได้มาออกรายการวิทยุแล้วทีนี้อยากจะสื่อความหมายอยากจะสื่อให้คนทั่วๆไปหรือว่าหน่วยงานต่างๆหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างๆนี่ว่าคนพิการทางหูนี่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือสามารถเข้าร่วมสังคมหรือสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรด้วยครับเอาเวทีนี้เลยที่พูดไปสื่อสารไปเลยอยากจะพูดความในใจพูดออกมาได้เลย
2: เด็กสมัครงานก็ว่าไป
0: คนหูหนวกเองเนี่ยคือก็ถือว่าเป็นคนพิการเหมือนกันถึงอยู่ภายนอกถึงจะไม่พิการเขาเองอยากได้โอกาสในการทำงานในการมีตัวตนในสังคมเพราะว่าถ้าเรามีงานทำจะนำมาซึ่งทำให้เราเนี่ยมีเงินแล้วมีรู้สึกความภูมิใจมีความศักดิ์ศรีความเป็นคนรู้สึกว่าได้เทียมทัดเทียมกับคนทั่วไปทีเนี้ยเขาก็เลยอยากจะขอโอกาสนั่นแหละค่ะอีกทั้งเราเองเนี่ยก็ยังอยากที่จะทำงานจริงๆแหละหากมีเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็อยากจะขอโอกาสอีกเช่นกันในการมาสื่อสารบอกกันว่าเราผิดตรงไหนเราพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวไม่ใช่ว่าผิดนิดผิดหน่อยแล้วแบบออกเลยเราทำผิดจริงเรายอมรับแหละแต่ว่าขอโอกาสที่จะให้เราอธิบายหรืออธิบายให้เราเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเราชีวิตคนเราเนี่ยคือก็ต้องการที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองโดยการที่จะต้องดูแลตัวเองให้ได
1: ้
0: เสียก่อนนะคะซึ่งก็อยากจะขอโอกาสจริงๆนั่นแหละว่าถ้าไม่รับคนหูหนวกเนี่ยเป็นเพราะอะไรหรอเราต้องปรับปรุงตัวเองยังไงเราต้องเตรียมตัวตัวเองยังไงเพื่อที่จะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนงานนั้นๆได้ซึ่งตัวประธานเองเนี่ยช่วยเหลือสมาชิกมาบ่อยครั้งมากพาคนนั้นไปพาคนนี้ไปหลักหน้าหลายตาหลายที่หลายแห่งแต่ก็ไม่ค่อยได้ตำแหน่งค่ะเราเนี่ยมีกระติดกระใจจะช่วยเหลือกันและกันด้วยความที่เป็นหูหนวกแต่คนหูหนวกเองบางทีเข้าไปแล้วแป๊บๆตัวคนนั้นเองอึดอัดที่จะอยู่เข้าร่วมสังคมไม่ได้ก็ลาออกเองก็มีเหมือนกันนะคะในมุมนี้ที่ว่าคนหูหนวกเองก็ไม่ได้อดทนมากพอที่จะอยู่ร่วมหรือปรับตัวไม่ได้กับสังคมในองค์กรนั้นๆจริงๆแล้วคนหูหนวกว่างงานเป็นจำนวนเยอะนะคะจำนวนเยอะมากๆด้วยเราเองเนี่ยต้องคอยรอรับจากพ่อแม่ซึ่งก็รู้สึกอับอายเราเองอยากที่จะยื่นให้พ่อแม่เหมือนกันนะคะอยากจะดูแลคนในบ้านจริงๆแล้วเรามือไม้ปกติทั่วไปสามารถทำได้ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเองเราเรียนจบมีวุฒิการศึกษา

0: เราพัฒนาได้นะคะ
1: ครับ
0: อีกทั้งตาเราก็ดีค่ะในการดูว่าต้องทำยังไงต้องเรียนแบบทำตัวอย่างให้เราดูเราทำได้เราเดินได้เราเหมือนคนทั่วไปเลยแต่เราอาจจะต้องอย่างที่บอกค่ะมีพี่เลี้ยงคอยสอนอย่างเป็นพนักงานสต็อกสินค้าเราก็ทำได้หรือว่าเป็นธุรการเราก็ทำได
2: ้ตอนนี้อาจารย์สมรักกำลังชมอยู่นะอาจารย์สมรักกำลังชมที่เฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ฝากอาจารย์สมรักเลยนะครับอาจารย์สมรักก็
1: ฝาก
2: ดันฝากดันให้มีงานทำหน่อยเนาะช่วยฝากด้วยนะอาจารย์สมรักดูอยู่อ
0: าจารย์สมรักนะคะ
2: ครับ
0: แล้วทีนี้คนหูหนวกเนี่ยคือเข้าใจว่าโอกาสมันมียาก
2: ครับ
0: เข้าใจค่ะเราเองเนี่ยก็พยายามเตรียมพร้อมให้สมาชิกเราเนี่ยมีความรู้ไม่ว่าจะตัดผมทำขนมหรืออาชีพอื่นๆคือจริงๆแล้วเราสามารถไปเรียนรู้ได้อยากให้สมาชิกไปเข้าร่วมเยอะๆนะไปเรียนกับศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการของพกเยอะๆเข้าไปอยู่กับอาจารย์สมรักหรือบ้านทองพูนได้เลย
2: คิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนหูหนวกตอนนี้นี่มีเพียงพอไหมป้ายอะไรต่างๆป้ายสัญลักษณ์อะไรต่างๆมีไหมในอุบลของเราหรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาไหม
0: รู้สึกว่าป้ายเนี่ยไม่เพียงพอเลยค่ะเลขคิวโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเลยเลขคิวโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เลยและอีกครั้งหนึ่งคือแค่ส่วนมากอ่ะคือจะคิดถึงแต่คนพิการทางร่างกายจะหลงลืมคนพิการทางการได้ยินไปเราจะมีเครื่องประสมของที่แตกต่างจากคนพิการประเภทอื่น
2: ครับ
0: เราอาจจะต้องดูเลขคิวไหมดูป้ายไหมอีกทั้งเราเองคนหูหนวกก็มีความคิดที่กลัวไม่กล้าออกจากบ้านเหมือนกันเนื่องจากเรากลัวว่าเราจะทำอะไรผิดหรือว่าเราทำไม่ถูกเพราะเราไม่เห็นป้ายสัญลักษณ์เราไม่รู้ว่าต้องไปช่องไหนอะไรยังไงมันเลยทำให้เราเนี่ยก็กลัวหวั่นใจที่จะเข้าร่วมสังคมเหมือนกัน
2: อาจารย์สมรักตอบมาแล้วเนาะยินดีบอกว่านะครับยินดีที่จะช่วยเนาะทีนี้เวลาเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากให้น้องสิริพรเองฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
0: ก็ทางชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็จะมี Facebook เป็นของชมรมด้วยนะคะก็จะมีเป็นการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าติดต่อกันภายในหรือว่าสามารถแชทได้เลยนะคะใน Facebook ชื่อว่าคนหูหนวกจังหวัดอุบลราชธานีถ
2: ้
0: ามีปัญหาอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือหรืออาจจะต้องการกลุ่มเป้าหมายก็เรายินดีให้ความร่วมมือค่ะโดยที่กรรมการของเรามีทั้งหมด7คนก็จะช่วยแบ่งกันทำงานตามตำแหน่งนะคะมีอะไรก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเรายินดีช่วยเหลือเสมอค่ะแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมเนี่ยคนหูหนวกสนใจเข้าร่วมรอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นของทางหน่วยงานต่างๆอยู่นะคะ
3: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio
1: ่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนป้ายโฆษณาไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการคดีนี้นายไอซ์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายหนุ่มได้ก่อสร้างป้ายโฆษณาโครงเหล็กและติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นโดยป้ายโฆษณาดังกล่าวก่อสร้างอยู่ริมถนนซึ่งบดบังระเบียงหน้าห้องชุดของนายไอซ์ทำให้ไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลจึงร้องเรียนไปยังนายกเทศมนตรีซึ่งภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่าป้ายดังกล่าวก่อสร้างผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตจึงมีคำสั่งห้ามใช้อาคารและให้รื้อถอนป้ายในส่วนที่เกินขนาดให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่นายหนุ่มกลับเพิกเฉยนายไอซ์เห็นว่าเทศบาลเมืองยังไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองสั่งให้นายกเทศมนตรีและเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายไอซ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้นายกเทศมนตรีจะได้มีคำสั่งห้ามนายหนุ่มใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารรวมทั้งให้รื้อถอนป้ายโฆษณาในส่วนที่ก่อสร้างขัดกับกฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็ตามแต่เมื่อนายหนุ่มยังไม่ดำเนินการใดๆกับป้ายส่วนที่ก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายนายกเทศมนตรีมีอำนาจยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังนายหนุ่มและนายกเทศมนตรีสามารถเข้าดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนป้ายในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เองโดยอาจทำการรื้อถอนเองหรือให้บุคคลอื่นรื้อถอนโดยนายหนุ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้นายกเทศมนตรีต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นก่อนการรื้อถอนไม่น้อยกว่า7วันเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่านายกเทศมนตรีได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับนายหนุ่มโดยมิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังนายหนุ่มและไม่ดำเนินการจัดให้มีการรื้อถอนป้ายส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเองจึงถือว่ายังละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้นายกเทศมนตรีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้เพื่อให้มีการรื้อถอนป้ายในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน90วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English
6: please Chinese Press One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: เกษตรเพื่อประชาจากสถานการณ์และปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเช่นปัญหาปากท้องของประชาชนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นการลดข้อจำกัดด้านอาชีพการจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยเพื่อคงเอกลักษณ์เมืองหลวงสตรีทฟู้ดแก้ปัญหาหนี้สินช่อโกงประชาชนปรับปรุงระบบภาษีและสินเชื่อที่อยู่อาศัยปรับปรุงระบบที่ทำกินเกษตรกรลดอุปสรรคประมงพาณิชย์ประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้านพร้อมจัดตั้งโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรจำนวน 1,153 แห่งและจัดทำที่ดินทำกินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4-01รวมถึงจัดระเบียบการทำประมงบูรณาการข้อมูลเรือประมงกับกรมเจ้าท่าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืดตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและเฝ้าระวังการทำประมงตามกฎหมายตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงนอกจากนี้ยังพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มคัดเลือกชุมชนประมงเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมงพร้อมชดเชยเยียวยาให้เจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐรวมไปถึงการยกระดับศักยภาพของแรงงานโดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชนและดำเนินการจัดการปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแสลง
9: เต้าแต้มเขาเป็นอะไรน่ะเดินวนไปวนมาอย่างเนี้ยตั้งนานแล้วนะเนี่ย
10: เต้าแต้มวัดสนามได้กี่กิโลแล้ว
11: มันขาใจอ่ะเมื่อวันก่อนเธอบอกว่าแสลงโรคคือไม่ถูกกับโรคกินแล้วโรคกำเริบแต่ฉันได้ยินในโทรทัศน์เขาพูดว่าแสลงหูแปลว่าไม่ถูกกับหูกินแล้วหูกำเริบแปลว่าหูบวมขึ้นเหรอ
10: เดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นแสลงหูคือคำพูดที่ได้ยินแล้วไม่ชอบใจเรียกว่าไม่ถูกหูเรา
11: แล้วแสลงตาล่ะ
9: สิ่งที่เห็นแล้วไม่ชอบใจก็เรียกว่าแสลงตา
10: ถูกแล้วรวมทั้งสิ่งที่ไม่ชอบใจจะเป็นภาพหรือสิ่งอื่นถ้าได้เห็นได้ยินได้รับรู้แล้วไม่สบายใจก็เรียกว่าแสลงใจคำว่าแสลงหมายถึงไม่ชอบใจหรือรู้สึกกระทบกระเทือนใจถ้าเป็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นเรียกว่าแสลงตาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่อยากได้ยินเรียกว่าแสลงหูถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจก็เรียกว่าแสลงใจ
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษา
13: ชาติดอนทุกคนเห็นแก่ตัวเลือกผู้แทนมาก็ได้ผู้แทนเห็นแก่ตัวไปตั้งรัฐบาลมันก็เป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวไปทำตุลาการก็ตุลาการที่เห็นแก่ตัวไม่ยกเว้นสักคนหนึ่งด้วยแต่เห็นแก่ตัวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคุณจะคิดดู
14: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
15: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
16: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
17: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายมวลๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
16: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคดอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
17: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
16: มาวินสปอร์ต
17: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลกมาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333ได้พี่น้อง
18: ความสงบสุขเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือบ้านของพี่น้องทุกศาสนาทุกวัฒนธรรม
19: กรมประชาสัมพันธ์ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจและร่วมเดินหน้าสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
18: เมื่อเราฟังกันด้วยใจความหวังและความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือบ้านของเราทุกคน

0: 86 Line Official @OIC Connect ครอบครัวคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: หน้าฮอนนี่อากาศแห้งเสียงเกิดไฟใหม่สูงยะถิ่นก้นบุหรี่ในที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการเผาขยะตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยหากพบเห็นเหตุไฟใหม่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีสายด่วน199หรือ1784ตลอด24ชั่วโมงป้องกันไว้ก่อนลดความเสี่ยงปลอดภัยทั้งชุมชน
2: ร้อนนี้ระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาตรวจสอบบ้านเรือนให้มั่นคงพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพบเหตุสาธารณภัยแจ้งได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันภัยธรรมชาติลดความเสี่ยงปลอดภัยทุกครัวเรือน
3: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
2: และที่ดินทำกินไม่ต้องแบกไว้คนเดียวอีกต่อไปเพราะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยเรื่องหนี้สินเราช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นหนี้ NPL หรือหนี้ที่กำลังถูกบังคับคดีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมชำระหนี้แทนเพื่อรักษาที่ดินทำกินให้คงอยู่และเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ในเงื่อนไขที่เป็นธรรมเรื่องอาชีพเราช่วยฟื้นฟูเพราะการหมดหนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเราจึงสนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้ข้อมูลให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนพี่น้องเกษตรกรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญอาคารหอประชุมพญานครินทร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญตำบลนนท์หนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโทร0800673345และ0626053807เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและขึ้นทะเบียนหนี้ตลอดทั้งปีไม่มีค่า okay. ใช้จ่าย
3: สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: ปูนับมือปูตีนสร้างนับมือแหลมอันนี้ก็หมายความว่าผู้มีความหูน้อยอยู่แล้วยังบ่หูจักศึกษาหาความหูเพิ่มเติมยิ่งนับมือแต่สิด้อยปัญญาน่าสงสารส่วนปัญญาส้นผู้ฉลาดหูจักขนขวายหาความหูหูจักคิดหูจักอ่านประกอบกิจการงานด้วยความชอบธรรมย่อมส่งผลสู่ทางดีที่มุ่งหวังดังสุภาษิตอีสานบ้านเฮาว่าไว้ว่าตีนปูนับมือปูตีนสร้างนับมือแหลมผู้ฟังเอ่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ารบนี่คือรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญอีกผู้หนึ่งท่านในมากครับคู่แฝด8ล้านเพิ่นก็บริโทษเขามาหาว่าสิมาบอหรือบอมาบอมาบอไปยังแต่ว่าโทรมาร่วมรายการก็ดีขึ้นกันครับเพราะว่า1มันก็ฮ้อน2น้ำมันมันก็แพงนะครับอันนี้บอว่ากันผู้พี่พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านก็ได้ครับโทรเขามาเว้ามาจ้ามาแลกเปลี่ยนเลี้ยนลูกกันก็ได้ครับมีความหูความหาอีหยังก็สร้างเอามาเขาเอิ้นว่าเอามาจ่อยเอามาแฉเอามาเว้าสู่กันฟังเป็นประโยชน์เบิดครับยกเว้นไปตำหนิผู้อื่นไปด่าผู้อื่นนี่บ่ดีครับสมาคมคนพิการนั่นซึ่งผมเป็นนายกผมก็เลยไปหาพ่อแม่พี่น้องคนพิการไปพ่อผู้ใดอย่างมากขาเป็นแล้วนี่ตาเป็นแล้วนั่นผมก็ถามว่าพวกท่านได้บัตรหรือยังว่าถ้าบ่ได้ไปเฮ็ดไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าให้เพิ่นรับรองให้ซะเกินว่าเป็นคนพิการบาดนี้ก็ไปหาพัฒนาสังคมเพิ่นก็สิออกบัตรผู้พิการให้ว่าหรือท่านบุฮู้ก็มาหาผมเสียคำแนะนำครับอันนี้คือหน้าที่ของผู้นำองค์กรครับโดยบริเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคนพิการเท่านั้นมีอยู่จักประเภทมีอยู่7ประเภทนะครับ1พิการทางการเคลื่อนไหวครับทั้งย่างนี่แหละครับย่างขาบ่ดีย่างขาบ่บอกยังไงมันผิดรูปแบบนะเพิ่นว่าคนพิการครับ1ทางเคลื่อนไหว2ทางหูหนวกครับคนละคนว่าหูหนวกคือได้ยินเอ้าก็ยังว่ามันหูหนวกมันบ่มันอาจจะบ่ชัดเจนอาจจะเขาไปนั่งใกล้ๆจังสิได้ยินหรือว่าผู้คนก็อาจพูดบ่ฮู้เรื่องครับคือคุณหมู่บ้านนี่ครับคุณสาครสารคุณแล้วเว้าได้ครับแต่ว่ามันเว้าแล้วเราไปจับใจความมามันบ่ถือครับพาไปหาเทศบาลพาไปหาที่ดินเล่าสิว่าจะเฮ็ดบ้านนี่นะครับจนได้เอาผู้ที่เป็นผู้พานมานำนั่นมาเว้าจังเข้าใจกันครับอันนี้มันคือก็เว้าได้ครับแต่ว่ามันเว้าแล้วมันบ่ตรงความหมายนะครับเพราะว่ามันหูหนวกนี่ครับนี่ทั้งหูครับทั้งตาก็คือตาบอดนะครับบางคนว่าตาบอดก็คักเอาตาบอดก็คักคือสิยางมาได้ครับมันก็อาจจะเห็นพอเดินรางหรือบางที่ก็ให้ผู้คนพามาสินะครับกะตาบอดคือกันบ่แม่นว่าจนบอดสนิทซะเลยมันก็เป็นไปบ่ได้อันนั้นมันก็ได้ก็เป็นคนพิการบอดก็เป็นคนพิการได้บ่ได้ครับนั่นก็ได้ครับอันนั้นเพิ่งได้คักได้นี่แหละตาบอด2ข้างนะครับนี่ตาทั้งเคลื่อนไหวทั้งหูทั้งตาทั้งออทิสติกครับทั้งออทิสติกนี่ก็แปลว่าพวกเล็กหน่อยมันเป็นอื่นนั่นแหละครับที่บ้านเฮาเป็นหลายหลายคู่มือนี่บ่คือแต่ก่อนๆนี่บ่ค่อยมีครับแต่ว่าโลกเนี่ยนี่คู่มือนี่หลายครับมึงนึงก็ไป บ้านปลาขาวไปเอาบุญบั่งไฟบ้านปลาขาวไปบ้านหนองช่ายครับไปกินเขาปุ่นไปเอาบุญเดือน6ครับข้าเจ้ากำลังที่ออกมาแสดงครับมีกิจกรรมต่างๆมีพวกคนใหญ่คนยักษ์มีพวกข้าเจ้าเฮ็ดปลัดคิกบักน้อยมากทีครับข้าเจ้ามื้อนี้ข้าเจ้าสิมาแสดงครับก็เลยบ่ได้อยู่ฮอดพุ่นเป็นหยังก็มาจัดรายการนี่นะครับออทิสติกเนี่ยต่อไปทางสติปัญญาทางที่5นะครับสติปัญญาก็คือเว้าถึกบ่ถึกนี่แหละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์
0: ครับผมครับโทษจากโทษจาก
1: ผมพ่อสะอาดครับ
0: อ้าวว่าไงน้องสะอาด
1: พี่ครับพอดีต้องเรียนผมก็เลยพี่ขอสงสัยว่า
0: ครับ
1: อันไตพิการเนี่ยเขาเอ่ยว่าเป็นคนพิการบ่โรคไตพิการ
0: ผม
1: เป็นประเภทหนึ่งของคนพิการ
0: ตัวนี้มันต้อง
1: มันนี่บอก
0: ผมโมโหครับแต่ว่าต้องให้หมอผมนะครับเออมันจะง่ายดีให้หมออย่างเดียวที่ว่าไม่ดีหมอรับรองไม่ได้ถ้าหมอว่ารับรองเฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้ครับ
1: คร
0: ับ
1: หมอบ่รับรองแล้วครับเรียนพวกใจที่งาน
0: ครับบ่ท่านมีรับรอง
1: บ่รับรองครับหมอบ่รับรอง
0: ครับหมอบ่รับรอง
1: ครับครับผมครับ
0: ครับครับ
1: ครับครับขอบคุณครับพี่ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับน้อง
1: ครับ
0: สะอาด4วันครับขอบคุณครับตัวนี้แล้วมันผมก็โมโหเนาะผมก็พาป้าผมก็พาไปยังตาบอดข้างนึงนี่นะที่จริงเพิ่นประกาศมาแล้วทางในวิทยุแห่งประเทศไทยสวท.อำนาจเจริญนี่ล่ะพูดมาตั้งแต่กรมประชาสัมพันธ์ว่าจะให้ของขวัญสำหรับผู้ตาบอดข้างนึงพัฒนาสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมก็ประกาศให้พี่น้องมาบ้านพี่น้องมาแล้วทางโรงพยาบาลผัดโบเฮ็ดให้ครับแจ็คเสียผมว่าจังไหนก็อย่าว่ากับผมเพราะว่าก็อยู่น้ำแพทย์เพิ่นน้องคำนอกอ้าวครับต่อไปทางเขาเอิ้นว่าพิการซ้ำซ้อนครับพิการซ้ำซ้อนหมายถึงหยังหูกระหนวกตากระบอดเตได้นี่ได้ทั้งเดียวได้ครับบ้านได้ทั้งหูก็ได้หรือว่าทั้งตาก็ได้บ่เอาสองทางครับแม่นเอาสองทางก็ได้800คือเก่าน่ะนะครับบ่มีสิได้1,600นะครับบางคนก็เป็น3ยามก็มีเด้อันที่7นั่นครับทางจิตครับบ้านเฮาอื่นพี่บ้านนะครับทั้งเบิดทั้งปวงที่เว้ามานี้ผู้ใดเป็นผู้ใดเห็นผู้ใดพ่อถ้าบอกพาเขามาหาผมก็มาเอาเองครับถ้าบ่ฮู้จักก็มาหาผมเด้อครับเด้อหมายเลขโทรศัพท์ผมนั่น097 2352460ตอนนี้จะเฝ้าโทรมาเพราะว่าผมจัดรายการอยู่พ่อแม่พี่น้องบันทึกไว้จดไว้เอาไว้ให้ผู้อื่นผู้ที่เขาเจ้าเป็นคนพิการหรือว่าเขาเจ้าบ่ฮู้เพราะว่าเคลื่อนว่าผู้ได้โอกาสนะครับเอาไว้เขาเจ้านี่เด้อไปหาผู้นี้เพิ่นสิพาไปเพิ่นสิบอกเพิ่นสิแนะนำครับอันนี้เอาเบอร์โทรให้เขาเจ้าจังเป็นดีสิครับบ้านนี่มาแล้วได้แล้วสมมติว่ามาปั๊บได้ปุ๊บได้เรียบร้อยแล้วคือมือนี่คุณก็เสียมสันโทรมาว่ากู้เงินยังอยู่ 7,000 สิเอาเงินไปตุบรถเอาไปตุบเลยว่าก็สิขอกู้รถขอกู้ได้อยู่ครับแต่ว่าตอนอนุมัตินั่นมันเป็นปัญหาบ้านเขาเจ้าว่าพวกเอามาขึ้นมันเอามาขึ้นเอามาเลี้ยงกันไว้นี่ยังเป็นร้อยๆพุ่นครับ200พุ่นสาเหตุมาจากยังสาเหตุมาจากว่าผู้พิการกู้ไปแล้วไม่ส่งครับหรือส่งกะบ่ส่งตามเป้าบ้านเขาเอิ้นว่ากะพิดกะปล่อยนะครับบ่ส่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยบาดเมื่อบ่ส่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาเจ้ากะเอาอัตราส่วนแล้วบ้านคน800คนนี่ส่งประมาณจัก500มันก็แน่มันก็บ่ถึงมันก็เกินเคยไปนิดเดียวสินะครับเขาเจ้าก็ให้กู้อยู่แต่ว่าเขาเจ้าก็สิไล่มาไล่มาบ้านผู้ขอกู้มีจะคนสิครับคันมี100คนเขาเจ้าก็สิเอาตามส่วนแล้วครับได้บ่หลายแล้วบาดครับมันเป็นจังซั่นบ่แม่นว่าคุณทรงเบิดสิกู้ได้ปั๊บนั่นเป็นไปบ่ได้ครับผมเคยเห็นแล้วผมให้คนพิการนี่แหละครับเฮ็ดให้กู้ บ่ให้กับบ่ให้กับเดือนนั้นเลยครับก็หลายเดือนมากอยู่จังได๋ครับอันนี้ก็เงินกู้เนาะกู้ตัวนี้มันเป็นยังไงมันบ่มีดอกนี่นะครับผู้ทุกคนก็คิดว่าเงินกู้ลบไปโทออกครับถามกู้มีผู้ค้ำน่ะมันก็ต้องมีการส่งตัวถ้าบ่มีผู้ค้ำมันจังแม่นครับอันนี้มีผู้ค้ำเด้อคือว่าเมื่อเฮาได้เป็นคนพิการแล้วเขาเจ้าให้สิทธิ์สิทธิคนพิการนั่นให้สิทธิ์แนวใดให้กู้เงินได้ครับได้ 40,000 ได้ 60,000 แล้วก็ได้ 120,000 แต่ว่าส่ง 40,000 ซะก่อนเด้ส่ง 40,000 บัดซะก่อนจังกู้ได้บัดจังมากู้ 60,000 ได้ก็จังมากู้ 120,000 ได้ก่อนสิกู้ได้นั่นต้องมีคนค้ำนะครับมีผู้ค้ำผู้ค้ำคือไผมีจักประเภทมี1ข้าราชการ43ขึ้นไปจนฮอด49พุ่นล่ะครับ2นายกอบต.สมาชิกอบต. 3ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ซอยผู้ใหญ่บ้าน4อสม.ครับนี่4คน4ประเภทนี้เอาผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้เฮาสนิทชิดเสื้อกับผู้ใดก็ให้ผู้นั้นเขามาค้ำให้เพราะว่าเงินที่กู้ไปนั้นนี่มันต้องมีผู้ค้ำนะครับทรง5ปีบ่มีดอกนะครับทรง5ปีบ่มีดอกเด้อถ้าเฮาเฮ็ดตามสัญญาเฮ็ดตามที่เขาเจ้าบอกมาเนี่ยส่งเดือนละถ้า 40,000 นี่มันก็ส่งเดือนละ8หรือ600 700นี่นะครับเงินกู้เอาเงินพิการเท่านั้นก็สิยังเหลืออยู่ร้อยเดียวนะครับเป็นสั้นนะครับนี่คือกองทุนคนพิการครับมีคนหนึ่งบอกว่ากู้บ่ได้เป็นอย่างบุญผู้ค้ำผมก็เลยว่าให้ขึ้นเบิ่งเจ้าของบ่านี่ครับเบิ่งเจ้าของซะเกินจะฝ่าไปตีผู้อื่นให้ตีเจ้าของซะเกินเจ้าของเป็นจังไดบ่ยังไงกับพฤติกรรมเฮานั่นล่ะเป็นคนจังไดเขาจังบกบ่อันนี้ให้เขาจังบกคําให้ครับนะของทุนคนพิการเด้อมันเป็นจังซี่ล่ะผู้ใดมีพี่มีน้องก็บอกกันแน่สิกู้นั่นต้องเบิ่งเจ้าของซะเกินเจ้าของเป็นจังไดคือจังให้เบิ่งเอาอย่าสิไปตีผู้อื่นมาหาผมก็บอกว่าผมสิเอาผู้นั้นกู้ให้โอ้ผมเลยว่าเดี๋ยวผมขอผู้นั้นเสียผู้นั้นค้ำให้ผมไปถามเขาบอกว่าลูกเต่าบ่พร้อมว่าซั่นผมก็เลยว่าถามเราอีกผู้ใดก็บ่ให้เจ้าบ่ค้ำให้เจ้ามันก็เป็นน้ําเจ้าแล้วบัดว่าบัดเทื่อผมไปสืบทราบแล้วแม่นี่ลีครับเป็นน้ําเจ้าตัวครับเจ้าตัวอาจจะเว้าเนี่ยที่บ่เป็นตาฟังเขาเจ้าก็บ่ยอมรับนี่เนาะแม่นบ่อาจที่ว่าแบบกระโชกโคกฮากใส่เขาก็บ่รับแล้วครับเขาก็บ่ค้ำให้แล้วนะครับมื้อนี้มาผู้เดียวผมก็ต้องเอาแบบผู้เดียวผู้ใดอยากโทรเข้ามาเล่นผู้ใดอยากโทรเข้ามาหาเชิญนะครับเด้อหมายเลขโทรศัพท์045523070 045 523 070นะครับโทรมาเรียนน้ำกันเด้อผู้ใดก็ได้ผมมีความเว้าหลายอย่างอยู่ดอกมีแนวมาเว้าสู่ฟังหลายแนวคือจังเรื่องบุญนี่ครับบุญนี่ยิ่งทำก็ยิ่งได้นะครับทานยิ่งให้ก็ยิ่งมีดียิ่งทำก็ยิ่งเจริญครับจังว่าผู้ใดอยากทุกข์ให้ท่านนี่นะเขาเอิ้นว่าไผอยากนั่นให้เรียนนี่ครับมีคำคมคำโทรศัพท์ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์โทษจาก
2: ยะโสค่ะ
0: อ้าวเชิญมีเท่าไหร
2: ่ถามเลยว่า
0: เชิญ
2: ันเงินเขาเจ้าสิหายอันถามแทนเขาเจ้าดอก
0: ครับครับครับ
2: เพิ่นมีบัตรพิการ
0: ครับ
2: แล้วก็โทรศัพท์เพิ่นกับบ่มีแบบเนียงก็แบบนั่นละดีได้นะบ่มีถุงเงินถุงหน่อยดอก
0: ครับ
2: ถุงใหญ่ดอก
0: ครับครับ
2: อันเงินอันรัดพัดไทยรัดพัดเนียงเนี่ยได้เป็นจะได้น้องเขาบอกเขาสิหายเลยบ่จังได
0: ๋ตัวนี้ผมให้ไปถามผู้ใหญ่บ้านเด้อผู้ที่ตอบได้ดีที่สุดคือผู้ใหญ่บ้านครับแต่เราก็มีสิทธิ์แล้วครับเราจนเราเป็นคนพิการ
2: มีอยู่แต่ว่าบัตรไปมีบัตรตัวนี้ซื้อแล้วก็โทรศัพท์เราน่ะนะที่เข้าในถุงเงินอีหยังแอปพวกหยังนั่นน่ะ
0: ครับครับแอปก็บ่มีเนาะ
2: แม่น
0: เพราะตังค์ก็บ่มี
2: เพราะงวดก่อนเขาให้ไอ้คนพิการเขาให้เลยเนาะเขาให้ไปเลยนะ
0: แม่นแม่น300แม่นบ่
2: ค่ะบ่ได้ค่ะงวดก่อนคนละเครื่องอันเด
0: ียวโอ้โหคนละเครื่อง
2: เนาะ
0: ครับครับครับ
2: วันนี้60-40นั่น
0: แมนหัวนี่เขา
2: ให้ทุกคนค่ะก
0: ็
2: เลย
0: ครับ
2: คำว่าทุกคนนั่นตอนนั้นเราประใดในลักษณะบัตรคนพิการคือให้ไปก่อนเลย
0: อ๋อ
2: นะเขาในบัญชีไปเลยอย่างสนา
0: ครับครับ
2: วันนี้คือไม่เห็นมาจากไหนนอกระดอกหรือให้เขาอยู่บ่
0: เงินนี่คือยังเขาจะว่าหมู่เศร้านี่คือยังสวทว่าว่ามันที่25เขาจังสิแม่น
2: ก็ให้ลงทะเบียน
0: ค่อยลงทะเบียนครับครับ
2: ลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องโทรศัพท์แม่นบ่ล่ะ
0: แม่น
2: แล้วบ่มีโทรศัพท์เสื้อบัด
0: ถ้าบ่มีก็จําเป็น
2: อาจารย์เสื้อบ่ว่าฟังเด้ออาจารย์เสื้อบ่ว่าแต่ละหมู่บ้านบ่หน่อยเด้คือบ่เอาหยังบ่ได้ก็สร้างเขาจะบ่ยอมซื้อโทรศัพท์ใหม่เด
0: ้โอ้อันนั้นมันก
2: ็หลายค่ะ
0: เดี๋ยวผมก็ตอบให้ได้บ
2: ่ตอบว่า
0: เขาเจ้าบ่อยากได
2: ้แม่นค่ะเขาเจ้าบ่อยากได้แต่ว่าก็กะเลตุนเขาเจ้าอยู่ดอกแต่ว่าเขาเจ้าก็นานาคือจะเข้าวางไหนดอกเขาเจ้าก็มีแต่ใส่โทรศัพท์แม่นบ่ล่ะ
0: ครับ
2: คือจังเบาปืนพ่อแม่หนูนี่เพิ่นก็บ่เคยเอาเสื้อลูกเต่าบ่ให้เอาบ่ต้องเอาน้องเขาเจ้าดอก
0: สิน
2: ะ
0: จะเอาสิถ้าเฮาพออยู่พอกินถ้าเฮาพอไปพอมา
2: เ
0: ฮาก็บ่ต้องเอากะได้เขาก็บ่ว่าหยังครับ
2: แม่นน่ะล่ะก็เลยว่าถ้าเป็นตะใดบ่นอซะดอกผู้ดีนะ
0: ผู้ไป
2: ได
0: ้ผู้ที่เว้าถึงนี่บ
2: ่จ้า
0: ก็ได้คือกันแต่ว่าคันพระเจ้าบ่ยอมเสียสละแน่คือว่าซื้อโทรศัพท
2: ์บ่คันบ่มีแนวลงทะเบียนน่ะนะเนาะ
0: แม่นมันบ่มีแนวลงทะเบียนมันบ่มีหลักฐานยืนยัน
2: ค่ะน้องจะมีแต่บัตรพิการเนาะ
0: ครับผม
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับครับอ้าวเฮาบ่อยากเฮ็ดนําเขาเจ้าก็มีแนวให้เฮ็ดอยู่เนาะเฮาบ่เฮ็ดเมื่อเฮาบ่เฮ็ดนําเพิ่นเฮาก็บ่ได้แล้วครับจิพีวีว่ารัฐบ่แล้วสิให้เอามาป้อนหนเฮือนพุ่นมันก็โพดเกินไปนะครับเนาะอันนี้ผมไปได้ในค่ำอยู่ในเฟซในเน็ตในไลน์ผมเลยเอามามันเป็นค่ำคมที่ดีนะครับผมก็เลยสิมาเว้าสู่ฟังเด้อว่าอายุมากแล้วถ้าไม่ชอบก็อย่าไปรับรู้นะครับไม่สบายใจก็อย่าไปดูไม่นิยมก็อย่าไปตัดสินไม่อยากได้ยินก็อย่าไปฟังไม่เห็นด้วยก็อย่าไปเถียงนี่สำหรับผู้ที่อายุมากแล้วเด้อบ่สอบก็บ่ต้องบ่รับรู้จังซี่นะครับไม่สบายใจก็อย่าไปดูโอ้ยบ่สบายใจบ่ต้องไปเบิ่งของเขาเท่าดอกก็ซั่นไม่นิยมก็อย่าไปตัดสินนําเขาไม่อยากได้ยินก็อย่าไปฟังสิครับมันก็จบนะไม่เห็นด้วยก็อย่าไปเถียงเถียงแห่งเกิดอารมณ์หลายแนวขึ้นมาอีกบานหลายอย่างบาดนี้มีคำคมมากมีบทควมมากสิเว้าให้ฟังว่าประกาศเคล็ดลับอยากจะอายุยืนล่าสุดสำหรับปี2026มีดังต่อไปนี้นะครับใครอยากอายุยืนเด้อกับเพิ่นสุคนน่ะว่าทั้งผู้พูดทั้งผู้เว้าอยู่นี่กับผู้นั่งอยู่เฮือนก็อยากอายุยืนคือกันครับเอาฟังครับครับเฮ็ดได้ก็เฮ็ดถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็แล้วไปเนาะครับเนาะที่ผมบอกว่านี่อันดับที่1ดื่มไวน์ดีๆในปริมาณที่พอเหมาะไวน์นี่ก็สิแม่นเหล้าตัวเนาะบ้านเฮาก็สิแม่นเอาเหล้าแบบไหนล่ะกินน้อยๆว่าอีกอันซะเนาะอย่าไปกินหลายแบบพอเหมาะนะครับ2อันดับที่2นี่วิ่งบ่ได้ย่างได้บ่ก็ได้นะเว้ยย่างเอาครับบ่มันไปวิ่งคือผมนี่ผมวิ่งก็บ่ได้ย่างก็บ่ได้ผมใส่จักรยานครับจักรยาน3ล้อผมปั่นออกกําลังกายหน้าบ้าน มือละ3เที่ยวคู่มือคู่มือนี่นะครับจักรยานผมมี3กอดกอดนี่มันให้ความรักนะครับให้ความรักแก่บริวารชุมชนแก่คนที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับ4นวดไปนวดไข้เครียดนะครับบ่มันนวดให้มันเจ็บมันบางๆผู้ละคนก็นวดจนโอ้ยเจ็บแห้งหลายดิมันบ่มีแห้งนะครับข้อที่4นี่นวดครับนวดคือนวดไข้เครียดเนาะครับเนาะข้อที่5มีความสุขทุกเวลาตัวนี่ก็แล้วแต่ไผมันเลยเนาะผู้ใดอยากมีความสุขแบบใดก็เฮ็ดเอานะครับ6พบปะเพื่อนอันนี้ครับให้พ่อคู่มือพ่อมูบ่พ่อน้อยกับพ่อหลายบ่แม่นสินั่งเบิ่งแต่โทรทัศน์นั่งเบิ่งแต่มือถือน่ะไปเบิ่งเรื่องของผู้อื่นเด้ผู้นั้นขากันผู้นี้ตีกันไปคืดจําเขาผู้นั้นท่านลูกให้ผู้นี้เป็นทุกข์กับผู้นั้นก็ไปคืดจําเขาอันนั้นบ่ได้แล้วครับผมว่าบ่แม่นพบเพื่อนในแนวนั้นเนาะอันดับที่7ครับอย่านั่งนานเกินไปนางเน่เนาะนางเน่ก็ลุกขึ้นไปย่างไปหันไปนี่เนาะครับเนาะอันที่8กินขิงห่วยขิงตัวนี้ขิงบ้านเฮาก็คือสิมีอยู่เนาะผู้ฟังทุกคนทุกท่านก็ได้นะครับ9การนอนหลับอย่างมีคุณภาพอันนี้แล้วมันสิบอกว่าจังได๋ล่ะสิบอกผู้ใดเนาะให้นอนอย่างหลับอย่างมีคุณภาพอย่าคิดหยังครับก่อนที่นอนถ้าทั้งธรรมะว่าให้หายใจเข้าให้ว่าพูดหายใจออกให้ว่าโทนะครับพูดโทพูดโทนี่ก็นอนหลับไปเลยครับนอนให้หลับไปเลยเด้ออันที่อันดับที่9ครับอย่าอายุยืนเด้อข้อที่9เดินทางบ่ยังไงไปเลาะหันเลาะนี้ไปส้มบ้านนั่นบ้านนี้บ้านห้องเกิดสิเป็นไปให้แปลบุญนี่นะครับแปลบุญไปหาพี่หาน้องเนาะเดินทางนะครับอันดับที่11กินน้ำตาลให้น้อยลงอันนี้ผมเห็นหลายดิเพียงหน่อยเนาะปากป้าแปบหรอกซื้อน้ำแข็งเลือกใช้น้ำตาลนะครับน้ำตาลคักโอรสนะกาแฟกับน้ำตาลคักครับอันนี้กินหน่อยลงนี่เด้อครับเด้อน้ำตาลเด้ออันดับที่12ครับอยากมีอายุยืนนี่ใจเย็นเย็นซ้ำใดเย็นซ้ำอยู่ใดนี่แหละวะบ่แม่นว่าสิเย็นจนว่าบ่ไปไสมาไสเด้จะเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปปานนั้นมันก็บ่พอเนาะ12นี่อันดับที่12นี่ใจเย็นอยากมีอายุยืนอันดับที่13ครับกินผักใบเขียวผักใบเขียวพ่อมีเลยเนาะป่านเฮาเอาผักบุ้งแล้วมันจะยังไงครับผักกาดผักอื่นก็สิมีผักกาดผักบัวผักซี่ผักหยังนี่ล่ะตามบ้านตามเมืองเฮานี่นะครับผักกระเดาผักกระโดนผักเม็กมื้อนี่ล่ะตามเกิดตามมีน้อยเนาะ14ครับกินแอปเปิ้ลมากขึ้นมักแอปเปิ้ลคู่มื้อนี่บื้อดอกขายนําตลาดหลายโพดครับ15ดูทีวีให้น้อยลงนั่นผมบอกตัวทีวีมันไปเห็นเรื่องมันบ่ดีเด้เรื่องฆ่าคนเรื่องตีกันเรื่องขัดแย้งกันหลายแนวอยู่ในทีวีทำให้จิตใจเฮานี่บ่สบายนะครับนะ16ดื่มน้ำชาน้ำชากาแฟน้ำชานะครับกากาแฟนี่ให้เอากาแฟดำเด้อครับเด้อผมไปพร้อมไปพบหมออยู่โรงพยาบาลอันลามาแล้วว่าคุณหมอเป็นคนเชียงใหม่ผมถามว่าคุณหมออยู่จังหวัดอะไรเชียงใหม่เพิ่นไปทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลลามาสมัยหนึ่งผมเลยไปอยู่กรุงเทพผมก็เลยไปแปลยาเอายาคุมดันนี่นะครับอยู่โรงพยาบาลลามาเพิ่นเลยว่าให้ดื่มกาแฟดำพันพี่น้ำซ่าเนี่ยกับน้ำซ่าจากเจ๊กอย่างเดียวตัวเนาะน้ำซ่าหรือว่าผู้ใดมีใบซ่าหรือว่าต้นซ่าที่มีหัวนกเขาเนี่ยก็เอามาก็ได้ที่กัน แต่ว่าอย่ากินหลายเอามาในน้อยเอามาใส่หนุ่มหอดกินครับมือละใบ2ใบครับ18กินถั่วถั่วแบบไหนล่ะบักถั่วดินนี่บักถั่วขัวบักถั่วฟักเหญ้าก็แล้วแต่เลือกกินเอาครับ19ดื่มน้ำร้อนนะครับ20หัวเราะนี่แล้วตัวมันสำคัญหัวเราะนี่แหละครับนั่งง่วมเหงาเกาก้นซื่อๆอยู่นี่บนก็หัวแน่ครับหัวเราะแต่ว่าก็อย่าสิหัวเลยนะครับอันดับที่20หัวเราะนะครับอย่าลืมเด็ดขาดส่งผู้เรารักและห่วงใยส่งไปให้พ่อแม่หมู่เบิ่งเด้อครับอันจักอันนี้จักน้อยจักเล็กจักน้อยให้ข้าเจ้าเบิ่งส่งน้ำไล่นี่นะทุกคนได้มีไล่ครับมันเป่าดนคนสีสั่งคนโทษเปิดหม้อลำของผมให้ข้าเจ้าฟังจักก่อนหนึ่งครับจังมาต่อครับเพราะว่ามาผู้เดียว

0: ครับก็จบไปแล้วหมอลำม้วนมวนเป็นยังคือว่ามวนเจ้าของล่ำเองนี่แล้วครับเจ้าของฟังเองครับถ้าผู้อื่นนี่เจ้าของล่ำเองฟังเองก็พ่อนำตาแตกหมดแล้วครับบัดนี้แขกจะคิดว่าอย่างไรแล้วอาจจะแบกเสื้อนี้กับบุหงผมก็มีก่อนเดี๋ยวกับเปิดของผมผมมาผมเฮ็ดได้พี่น้องกับฟังไปเนาะพ่อค่ายเครียดไปสักหน่อยนึงส่วนเพ่งผู้อื่นนั่นโอ้ยเขาจะเปิดทุกสถานีปัดมือบัดเป็นของผมมีก่อนเดียวนี่ผมก็เปิดเท่านี้แหละครับต่อไปก็มะเขาสู่ด่านวิชาการเขามาบอกสู้กันฟังอันใดมันดีอันใดมันพ่อใดนำเอาไปใส่ได้ก็เอาไปครับพ่ออันใดนำไปจำได้ก็เอาไปจำอันนั้นอันใดมันอันใดบ่เอาไปได้ก็ลืมก็ลืมสิท่านนะครับคือจังผมสิมาเว้าเรื่องลืมกับจำอะไรสำคัญกว่ากันนะครับเราเคยคิดว่าการมีความจำดีเป็นสิ่งที่พิเศษแต่เมื่อเราเข้าใจมันมากขึ้นลืมต่างหากที่เป็นสิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริงเอาจะว่าจังไรนี่ครับเอาฟังบ้านครับหากลืมไม่ได้ชีวิตเราก็เหมือนกับอยู่ในโลกสีเทาวายสันนี่ครับโลกที่ทำเป็นยังไงลืมความรุ่งเรืองในอดีตได้ครับนี่คือการปล่อยวางครับโอ้ยไปฟังหมอลำบานันม้วนม้วนนี่สินะสมมติว่าบ่ลืมจักเทื่อนะครับแต่เขาบอกว่าเมื่อเฮาลืมความรุ่งเรืองในอดีตได้น่ะนี่คือการปล่อยวางอ่ะก็เลี้ยวไปปล่อยวางมันไปมันมวนมือนี่เที่ยวนาก็สิมีมวนอีติๆนี่ครับลืมความล้มเหลวในอดีตได้นี่คือความกล้าหาญบ่แม่นว่าเฮาสอบตกไปข้าวอยู่ม.6ก็สิเอามาคิดอยู่กูคือตกไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปตกอีกเอ้ากูก็มาตกฟีซ่านี่อย่าไปคิดครับแล้วไปเลยเขาเอ่นว่าร่วมลืมความล้มเหลวใดในอดีตเขาเอ่นว่านี่คือความกล้าหาญครับลืมบาดแผลที่คนอื่นฝากไว้ได้คือการให้อภัยครับให้อภัยเข้าไปเถอะสางหัวมันสิ่งที่ผ่านมาก็คือที่แล้วไปนะครับลืมความผิดพลาดของคนอื่นในอดีตได้คือความเมตตาครับข้อผิดพลาดของคนอื่นเขาอาจจะไม่เฮ็ดให้เฮาเก็บสํานําใจหนําใจนะครับเขาบอกว่าให้ถือว่ามีความเมตตาให้กับเขานะครับลืมความไม่ใส่ใจที่มิตรสหายมีต่อเราได้นี่คือความใจกว้างเขาปกคิดเขาโบเฮ็ดเขาโบหาเขาโบเอื่นหาเฮาก็สร้างเขาใจกว้างไปเลยเฮาเขินว่าคนใจกว้างครับลืมความแค้นชิงชังที่ผู้อื่นมีต่อเราได้คือความกรุณาเขาสร้างเฮาก็ตามเฮากับเฉยไว้นี่ครับถ้าเฮาไปคิดเฮากับทุกเองบ่แม่นผู้อื่นได้ทุกหมายเลขหนึ่งคือเฮาได้นอนบ่หลับมิฉะนั้นก็ใส่ยาก้อนนี้เข้าไปครับนี่คือความกรุณานะครับลืมการทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่เรารักได้มึงมือมึงทะเลาะกันเนาะเขาบอกว่านี่คือการให้ความรักอันยิ่งใหญ่ครับทะเลาะเบาะแว้งกันนะเขาเรียกว่านี่คือการให้ความรักอันยิ่งใหญ่ลืมยากกว่าจำมากมายหลายเท่านักจำคือฉลาดลืมคือปัญญาคือว่าจังสั้นชีวิตเหลืออีกไม่นานที่สำคัญอย่าลืมยิ้มให้กันไว้นะครับสุดท้ายมันปิดแนวนี่ตัวอย่าลืมยิ้มเด้อโดยเฉพาะคู่มือนี่ เป็นอย่างอากาศมันร้อนเจ้าสีนาบูดนาบึ้งใส่กันยิ้มบ่ยากได้ครับเฮ็ดจังได๋ยิ่งแควขึ้นกับนั่นแหละเขาเอิ้นว่าหยิบจบเลยครับให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่นำกันอย่าที่ทะเลาะบ่แหว่งซึ่งกันและกันนะครับไปไสมาไสก็ตามบุญยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมีนะครับอันความดีเพียรทำเถิดจะบังเกิดแต่สิ่งดีๆในชีวิตเรานะครับรับโทรศัพท์บ้านสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่สว่างครับ
0: ครับเชิญครับมาจากไหน
1: สวัสดีครับผมพี่น้องสมบูรณ์ว่างที่ครบครับผู้ชมครับ
0: ว่าแต่เขามาเสียงรอก็เก่าเว้ยมื้อนี
1: ้มื้อนี้มีภารกิจ
0: ครับ
1: อยู่ทั้งบ้านพี่ละกับท่านผู้พันถึงเขาเกิดวัดเกิดสัก
0: ครับเกิดสัก
1: เพิ่นพามาเถียงหน้าบ้านแล้ว
0: โอ้เถียงหน้าอยู่เพื่อจะของน่ะ
1: อยู่ตีนบ้านนี่ละ
0: ครับครับโอ้เห็นแล้วหลังนั้นแล้ว
1: เลยกำลังมุ่งมิวครับยานี
0: ่อ๋อเชิญครับ
1: สวัสดีครับเมื่อนี้กับเขาทั้งทีละออนแอร์คือเจ้านะครับ
0: ได้
1: เมื่อนี้ฝนฟ้าตกบ่อทั้งอำนาจเจริญ
0: บ่อตก
1: แต่เมื่อวานเน
0: า
1: ะ
0: ตกแต่เมื่อวานตกแห้งตกแต่บ่อแห้งหรอกหมายความว่าลิ้นแต่ตีหนึ่งจนฮอดสอดแจ้งโคโลเลย
1: ครับทั้งบ้านจะตกพอดีลิ้นแปลว่าบ่โดนดอกเมื่อวานนี้นะครับ
0: ครับ
1: แต่เมื่อนี้ก็ยังฮอดอยู่
0: คือเก่า
1: ครับกําลังจะเข้าสู่บอลกําลังจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะ
0: แม่น
1: เพราะว่ามันเบิดเมษาเด้พฤษภา
0: พฤษภาเข้ามาได้เด้
1: เมื่อใดล่ะบุญนั้นทั้งยโสพลบุญไป
0: มื้อนี้แล้วครับเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไป
1: บ่
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: มาที่ไหนมา
1: บ่นี
0: ้สิพาไปบุญประข้าวมื้อนี้มีบุญประข้าวได้มื้อนี้ไปบ่สิพาไป
1: บ่ได้ไปหรอกครับเพราะว่าเข็งหน้าจะกินแล้วบ่แล้วพี่น้องเฮาฟังเรื่องนกท่ามันก็มีบุญกันเด้อวันที่13บ
0: ่ครับผม
1: บุญบังไฟกันพี่น้องทั้งอำเภอเรื่องนกท่าผู้ใดทั้งนกท่าก็โทรเขาในการพี่สว่างก็ดีนะครับ
0: ถูกต้อง
1: แจ้งรายละเอียดว่าวันที่13ฮอด19ว่าซั่นผมว่าโอ้บุญบังไฟเพิ่นว่างั้นปีใหม่ได้ว่าม
0: าเอาโดนแต่คืออยู่บ้านใด
1: เบิดอำเภอเพิ่นแล้วกับยอมเพิ่น
0: อันพ่อประทีปท่องโกดโทรมาหาเด้อ
1: เ
0: ราอยู่ทางอำเภอเลิง
1: ครับอาจารย์มือนี้ก็อยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องเฮาเพิ่นก็คือสิรออยู่ในเรื่องของเสียงก่อนรายการสิว่า
0: อันคนละครึ่ง
1: รายการโครงการ
0: คนละครึ่งบอกง่ายๆ
1: เพิ่นใช้ชื่อว่าบางไม่บางไหนก็
0: ไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยได้พักบ
0: ่ครับผม
1: พักไปวันยังก็พอพยงก็บอกอยู่นะ
0: โอ้ยจำอะไรหรอกเดี๋ยวถามกันจ่อๆ
1: พักแต่มาบวกนะ

0: ครม.มื้อวันอังคารที่ผ่านมาบ่ทันเข้าเด้อครับเพิ่นจะเข้าวันอังคารหน้าม
1: ื้อที่25เพิ่นให้จัดการได้ครับไปเอา
0: เพิ่นให้ลงทะเบียนแม่นบ
1: ่ครับครับลงทะเบียนที่25
0: ลงทะเบียนนี่เพิ่นว่ามีประมาณ30ล้านคนนะครับทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วบ่ตัวนี้บ่ต้องไปลงทะเบียนยาก
1: บ่ต้องลงทะเบียนยากมีแต่เอาเงินเข้าในเป๋าตังค์ไว้เลย
0: ครับเพิ่นจะเอาเงินเข้าให้โลดนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการอย่างละเดือนละ 1,000 เนาะ
1: ครับผม
0: ส่วนผู้ที่บ่มีบัตรสวัสดิการก็ต้องไปลงทะเบียนเอา30ล้านคนเพิ่นว่า
1: ครับ
0: คนละ 1,400 เดือน
1: ฮะบ่มี2เดือนนึงบ่ว่าน
0: 4เดือนครับ4เดือน
1: โอ้ดีใจ4เดือน
0: แต่ว่าก็เพิ่นกำลังเฮ็ดเรื่องกู้เงินอยู่ซั่น
1: อืมโอ้ย
0: รัฐบาลกำลังกู้เงินมาให้อยู
1: ่ครับครับครับ
0: เอาโดยเพิ่นออกเป็นพรบพรบคือพระราชกำหนดบ่แม่นพรบนะถ้าพรบนี่คือพระราชบัญญัติ
1: ครับครับ
0: แต่ว่าพรบนี่คือพระราชกำหนดออกโดยรัฐบาลคณะรัฐมนตรีออกได้พระราชกำหนด
1: ครับ
0: แล้วก็จะนำเข้าสภาให้สภาผ่านนะครับแล้วก็ใช้เลยนะครับตัวนี
1: ้อืม
0: ก็คือพระราชกำหนดแต่ว่าเป็นขอไป 400,000 ล้านนอกกู้ยืมนั่นล่ะ
1: ครับครับ
0: ก็จะมาใส่โครงการนี้แน่แล้วก็จะเอาไปใส่โครงการหยังเพิ่นว่าโครงการหยังก็พลังงานสะอาดป่ะ
1: พลังงานสะอาด
0: เป็นโซลาร์เซลล์หยังนี่ล่ะแต่ว่าพี่น้องก็ติดตามเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋และกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ยินข่าวว่าเพิ่นจะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอยู่ว่ามันเร่งด่วนบ่พรบ.ตัวนี้นะนะ
1: ครับ
0: พี่น้องก็ติดตามเมืองในเรื่องของการบ้านการเมืองหน่อยเนาะ
1: แ
0: อนแต่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของพี่น้องประชาชนนําคือกัน
1: ครับ
0: ครับผมอันนี้คือเรื่องที่พี่น้องเฮาก็สามารถติดตามได
1: ้ทั้งสถานีทั้งสถานีวิทยุทั้งสถานีโทรทัศน
0: ์ครับผม
1: ทั้งสื่อออนไลน์ได้ทั้งนั้น
0: ก็ขอให้พี่น้องเฮาได้ติดตามกันแล้วกันนะครับเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สำหรับเวลาใกล้เบิดตัวมื้อนี
1: ่ใกล้แล้วอีก5นาที
0: เอาให้คุณพี่ต่อซะบัดนี
1: ้ครับผมครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณ
0: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาคู่แฝด8ล้านก็จัดทํากันมาเต้2542ครับเท่าคู่มื้อนี้งานการมื้อนี้เราปลดเกษียณไปแล้วเราก็ไปเฮ็ดเถียงนาเราอยู่เฮือนเราผมก็ไปเบิ่งอยู่แล้วก็ปรับภูมิทัศน์บ้านเราไปทั้งพุ่นผมก็ไปเล่นบ้านเพิ่นดูอยู่ครับไปผมก็ไปซอยไปเห็นผู้พิการปั๊บผมก็ถามหลบมีบัตรผู้พิการไหมถ้ามีผมก็เขาเอิ้นว่าให้กำลังใจครับก็ให้กำลังใจเขาเจ้านะครับให้ก็ให้เงินนะครับผู้ที่ละลอยไปเนาะนั่งนี่น้ำปิ้นแช่นั่งนี่น้ำหล่อนะครับก็เป็นการท่านครับท่านคือท่านคืออย่างครับบุญคืออย่างบุญคือความสบายใจครับบุญคือความสบายใจเด้อก่อนทำก็สบายใจขณะทำก็สบายใจทำแล้วก็สบายใจคิดขึ้นมาทีไรสบายใจทุกทีอันคือการทำบุญครับนี่ไม่ยากเลยทำบุญบุญนี่บ่เป็นของปันแจกบ่ได้แหกเครื่องใดคือไม่พากลางการที่บุญคือกันนะกับเฮากินเขาเฮากินเฮาก็อิ่มบ่ฮอนไปอิ่มท้องเขาพุ่นผู้บ่กินพี่น้องเอ้ยน่ะสิอย่างหยังเฮ็ดบุญบ่อยากจักอย่างครับบ่แม่นว่าแต่ท่านให้วัดว่าบ่แม่นท่านให้ตั้งแต่พระสงฆ์เจ้าท่านให้คนก็คักก็ได้บุญคือกันครับผู้เขาเจ้าบ่มีอยู่มีกินผู้เขาเจ้าทุกข์ยากปากมองหลายบ่หลายครับผมไปเห็นไปพ่อเนี่ยจักสิให้เว้าคว่ำได้ผู้นุ่งคนว่าผัวก็บ่มีลูกก็บ่มีบาดเฮือนกันน้อยๆสิให้รัฐบาลซอยเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นเอ้าเจ้ามีหน้าบ่ผมว่ามีอยู่แต่ว่าเอาให้หลานก็นั่นแล้วน่ะนั่นแหละมูลเจ้าว่าเจ้าก็ไปอยู่นําผู้นั้นหรือว่าให้ผู้นั้นเลี้ยงดูเจ้าว่าผมก็ว่าแต่ว่าสิให้รัฐเขาไปซอยน่ะมันคันสิไปซอยแนวนั้นมันหลายครับมันหลายแห้งคนมันซอยสิซอยกันแนวนั้นมันบ่ได้ครับมันหลายโพดเห็นไปเห็นบ้านนั้นก็มีบ้านนี้ก็มีโลดมาปรึกษาผมก็ว่าจักสิตอบแนวใดผู้ทุกคนก็พิการก็เป็นมาขอบัตรคนพิการบางรายก็บ่ได้เมื่อบ่ได้อยู่ซื่อๆก็

0: ักวันว่ะ
1: ปัจเจกมันได้กะจังเฮ็ดก็ตอบไปแนวนั้นแล้วครับจักสิให้ผมตอบแนวใดเนาะนี่คือรายการสามารถคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินรายการโดยผมดร.สว่างนาคพันธ์พ่อแม่พี่น้องมีข่าวข้าวเรื่องหยังที่เป็นส่วนตัวเจ้าของหรือว่าเป็นส่วนร่วมถ้าเป็นส่วนร่วมนี่โทษเขาไม่ได้ในรายการครับถ้าเป็นส่วนตัวนั่นผมเสียให้เบอร์เด้อเบอร์โทรศัพท์ผม0972352460ผมออกจากรายการโทรมาปรึกษาได้ครับผมก็สิให้พี่น้องนี่ผมก็สิตอบข้อซักถามของพี่น้องเบิดถ้าผมตอบได้ถ้าตอบบ่ได้ผมก็สิไปปรึกษาผู้อื่นอีกให้ผู้ได้ข้อมูลจากผู้อื่นมาให้พี่น้องได้รับทราบรับฟังมื้อนี้เวลาเบิดเวลาผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับ
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้จะมีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10ปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีการนำร้านอาหารพื้นเมืองมารวมตัวกว่า400ร้านค้าที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองเครื่องดื่มขนมและฟู้ดทรัครวมทั้งมีซุ้มอาหารสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายในราคาประหยัดทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุดจอดรถสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมการแสดงเลือกซื้อสินค้าและอาหารอร่อยในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนขัดคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้ไหม
16: ว่าไงลุงอ้วนกู้เงินสหกรณ์เรียบร้อยไหม
17: โอ้ยไม่เรียบร้อยเลยผู้ใหญ่เอ้ยกำลังมีปัญหาอยู่นะสิเนี่ย
16: ปัญหาอะไรล่ะผมช่วยได้ไหม
17: ก็คณะกรรมการสหกรณ์ชุดเก่านั่นไงไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินสมุดบัญชีเอกสารการเงินให้กับกรรมการชุดใหม่สักกะทีอ้างว่ารวบรวมอยู่น่าจะ3เดือนแล้วโอ้ยพวกลุงก็เลยทำเรื่องกู้ไม่ได้สักกะทีเนี่ย
18: กรณีเช่นนี้กรรมการบริหารสหกรณ์ชุดใหม่สามารถไปแจ้งนายทะเบียนโดยในที่นี้คือท่านสหกรณ์จังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นผู้แทนและหากกรรมการชุดเก่ายังไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินเอกสารต่างๆอีกมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากนายทะเบียนสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องแล้วไม่ทำมีโทษปรับเพิ่มอีก 10,000 บาทนะคะ
17: งั้นเดี๋ยวลุงต้องรีบไปให้ท่านประธานสหกรณ์จังหวัดมาช่วยจัดการให้ซะแล้ว
16: ดีรีบไปเลยลุงอ้วน
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: เศร้า
1: ชาฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดยะลาเสริมแกล่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พระชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนสีกรมท่า
9: วันนี้คุณแม่พาก้อยไปซื้อกระโปรงนักเรียนคุณแม่บอกว่าจะซื้อกระโปรงสีกรมท่าแต่คนขายบอกว่ากระโปรงสีกรมขายหมดแล้ว
10: คนขายพูดย่อๆว่าสีกรมก็คือสีกรมท่า
9: สีกรมท่าเป็นสีน้ำเงินทำไมเรียกว่าสีกรมท่าล่ะพี่เก่ง
10: พี่ไม่รู้ว่าทำไมเรียกสีน้ำเงินเข้มๆว่าสีกรมท่าแต่คุณพ่อน่ะเคยบอกว่าสมัยก่อนมีกรมหนึ่งชื่อกรมท่าข้าราชการกรมท่าเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ
9: กรมท่ากับสีกรมท่าเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกันนะชื่อก็คล้ายๆกัน
11: นั่นสิชื่อกรมท่าบางคนเรียกกรมท่าแต่สีต้องเรียกว่าสีกรมท่าสมัยก่อนข้าราชการกรมท่าใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มเป็นเครื่องแบบชาวบ้านจึงเรียกสีน้ำเงินเข้มว่าสีกรมท่า
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4ถึง9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 นนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
7: Please press 1.
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนโลกโซเชียลมีพิษแชร์ผิดชีวิตเปลี่ยน
15: น้ำใบมะกรูดผสมน้ำมันหมูสามารถทำให้คนตายเนี่ยฟื้นกลับมาแข็งแรงอุ๊ยต้องแชร์นี่อะไรเนี่ยใบมะขามเทศผสมน้ำผึ้งถูฟันแล้วขาวขึ้นจนแสบตาแชร์โอ้โหน้ำหมักขยะอินทรีย์สดวันละ1เป๊กมะเร็งหายทั้งยวงแชร์
16: แม่คะไม่ได้นะแชร์ข่าวมั่วไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมแบบนี้มีสิทธิ์ติดคุกทั้งโดนปรับเงินเยอะเลยนะคะ
17: ก่อนแชร์ต้องดูให้ดีๆนะคะข่าวปลอมพวกนี้มีเกลื่อนโลกโซเชียลเลยค่ะเข้าใจนะคะว่าเราต่างหวังดีกับคนใกล้ตัวถ้ามีคนเชื่อแล้วทำตามจริงๆมันจะกลายเป็นหวังดีประสงค์ร้ายได้นะคะคนที่แชร์ข่าวปลอมต่อก็อาจจะถูกแจ้งความเพราะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายต้องโดนลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทค่ะหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบว่าข่าวที่ได้รับมาถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะแชร์ให้ใครต่อใครนะคะ
15: จริงเหรอวิไลหลังจากนี้แม่ต้องเช็คข่าวให้ดีก่อนแชร์แล้วล่ะขอบใจลูกมากนะเดี๋ยวแม่ไลน์ไปบอกเพื่อนๆเอาไว้ด้วย
16: แม่คะอย่าลืมไปยกเลิกที่แชร์ไปเมื่อกี้ด้วยนะคะแม่
15: เอาใช่แม่ลืมเลยนะเนี่ยเกือบซวยแล้วไม่ล่ะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
18: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
19: ในที่สุดนะคะเราก็กำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่หรรษาค่ะซึ่งเป็นตอนที่16นะคะจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะทางช้างเผือกล้องไพรโดยน้อยอินทนนท์ค่ะคุณจิตริน
20: ครับผมกลับเข้ามาสู่เนื้อเรื่องที่น่าจะต้องเป็นไปตามชื่อตอนนะครับก็คือการตามหาช้างเผือก
19: คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะอดคิดถึงธีมของเรื่องไม่ได้ก็คือช้างของฉันอยู่ไหนนะคะ
20: มันมาตอนแรกๆนะครับแล้วมันก็หายไปเลย
19: ถูกคนอื่นมาแย่งซีนไปซะงั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเรื่องราวของชาวนครหรรษาคิดว่าช้างก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นไหมคะเดี๋ยวก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับบรรดาน้องช้างสีขาวไม่มีสีอื่นปนเลยซึ่งทุกคนสนใจมากแล้วมันก็เป็นเป้าหมายสำคัญของดร.บรันฮิลด้วยนะคะ
20: ครับ
19: เพราะฉะนั้นน้อยอินทนนท์คงจะเก็บเอาไว้ให้เราตื่นเต้นมั้งคะ
20: ก็คิดว่ายังไงก็ต้องเจอแล้วล่ะครับตอนนี้มันบท2บทสุดท้ายแล้วของเล่ม
19: ตอนนี้เจออย่างอื่นไปก่อนนะมีตัวละครมาแย่งซีนซึ่งไอ้ที่แย่งซีนนี่มันก็น่าสนใจทั้งนั้นเลย
20: ครับ
19: ถ้างั้นตอนนี้ค่ะคุณจิตรินตอนนี้อยู่ท่ามกลางทะเลเพลิงนะคะป่าที่เป็นทะเลเพลิงแล้วก็มันเป็นภาพที่น่าหดหู่แล้วก็สยดสยองมากนะคะเจอมนุษย์วานรค่อยๆปลิวลงมาตายแล้วก็ไม่มีการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเลยตายแบบเด็ดเดี่ยวมากนะคะในขณะที่แก๊งของศักดิ์แน่นอนค่ะต้องไปเหมือนกันนะคะไม่งั้น เดี๋ยวจะเป็นแบบมนุษย์วานรด้วย
20: แหมเดี๋ยวมันจะสำลักควันแล้วก็ตายกันไปอีก
19: ใช่อันนี้มันยิ่งกว่าไฟป่าที่กำลังเจอกันอยู่ในตอนนี้นะคะถ้างั้นเราไปสู่บทที่16กันเลยค่ะสู่หันษาค่ะ

0: ทันใดที่พ้นรัศมีของลมร้อนและอันตรายจากการลุกลามของเปลวไฟขึ้นไปถึงเนินสูงกลางช่องเขานั่นเองกระเหรี่ยงชราก็ทรุดลงนั่งพลางหันไปดูภูมิประเทศข้างล่างที่จากมาแล้วก็ถอนใจ
1: ใครจะคิดบ้างว่ามันจะเป็นไปได้ตะเกินจุดบ่อน้ำมันยางเหล่านั้นขึ้นก็เพื่อจะขู่ให้นาโกส่งตัวคุณนายหันสาวดีกับพวกอีหนูเหล่านี้ลงมาจากยอดไม้เท่านั้นโอ้ยไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นครอกคนลิงคนข้างเหล่านั้นตายทั้งขยงถ้าเกินไม่ได้มีเจตนาจริงๆนาย
2: เปล่ามันไม่ใช่ความผิดของตะเกินถึงแกจะจุดป่านั้นขึ้นหรือไม่จุดอะฉันก็คิดว่าเรื่องมันก็คงจะลงเอยอย่างนี้เพราะเป็นความประสงค์ของอับสองเขาเสียแล้วที่จะทำอย่างนั้น
0: บรันฮิลชมิดซึ่งยืนกอดหันสาวดีอยู่ถัดไปมิได้เอ่ยอะไรเลยนอกจากมองดูควันไฟที่พรุ่งขึ้นมาจากป่าข้างล่างไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อมันไหม้ต้นยางเหล่านั้นสิ้นเชื้อและพุ่มไม้กับเถาวัลย์ซึ่งอยู่ใกล้มอดหมดแล้วจะลุกลามต่อไปหรือไม่บางทีความชื้นแฉะของพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้เน่าก็อาจจะจำกัดบริเวณความเสียหายไว้ได้และบางทีความสดของป่าก็อาจจะป้องกันไม่ให้มันลุกลามกินเนื้อที่อีกต่อไปอย่างไรก็ดีจากสีหน้าแล้วก็ในตาของหล่อนสักรู้ว่าความคิดของบรันฮิลมิได้อยู่ที่ไฟป่าเหล่านั้นถึงหันสาวดีและบริวารของเธอก็เช่นเดียวกันอวสานของอับสรเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงอยู่แล้วแม้กระนั้นมันก็ยังไม่สยดสยองและก็น่าอเนจอนาถเท่ากับการตายหมู่โดยจงใจเจตนาของมนุษย์วานรเหล่านั้นฉันจะเขียนลงไปในรายงานการเดินทางของฉันอย่างไรในตอนนี้ฮ่า
2: หนทางที่ดีอย่าเขียนดีกว่านะเพราะว่าจะไม่มีใครเชื่อคุณเลย
3: ใช่ค่ะก็อาจเป็นได้นะเมื่อฮิรัมบริกัมค้นพบเมืองป้อมมาจูปิกชูบนยอดเขาเอนดิสในเปรูซึ่งมีอายุนานกว่า 6,000 ปีชั้นแรกก็ไม่มีใครเชื่อเขาหรือแม้แต่เรื่องราวการผจญภัยในลุ่มน้ำอเมซอนที่ฉันเขียนลงไปลงอัลเกมายไซตุงคนอ่านก็ยกมืออุดปากหัวเราะแต่เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นความรู้ธรรมดาสามัญสำหรับคนทั้งโลกไปแล้วคุณสักเป็นการยากที่จะให้ใครเขาเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เราครั้งนี้ได้นับแต่ที่ตามช้างเผือกขาวผ่องเหมือนหิมะตัวนั้นมาการพบกับหันสาวดีในเมืองช้ำใต้ภูเขาการผจญภัยของเรากับมนุษย์ว่านอนเหล่านี้เรื่องของอับสอนผู้ตกเป็นทาสของความรักและความอาฆาตนาโก้ผู้อาจจะเป็นชาวป่าอยู่ในสภาพกึ่งสัตว์กึ่งคนแต่ก็หนีไม่พ้นจากแรงดำกฤษณาการฆ่าตัวตายหมู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างเหลือเชื่อแต่ว่าเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงฉันก็จะต้องบันทึกลงไปในรายงานการเดินทางของฉันครั้งนี้การที่ใครเขาจะเชื่อหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราจะเป็นเรื่องของเขาซึ่งเวลาเช่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปในอนาคต
2: เราทั้งหมดออกเดินทางต่อไปหลังจากพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้ว ามแนวทางที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ความอิดโรยที่หันสาวดีและสาวกของเธอได้รับจากความตื่นเต้นแต่คืนวานและความหิวโหยเพราะนอกจากผลไม้แล้วอาหารอื่นใดเกือบไม่ตกถึงท้องเลยทำให้การเดินทางของเราเป็นไปอย่างล่าช้า

0: แต่แม้กระนั้นก่อนพระอาทิตย์จะตกดินทุกคนก็มองเห็นยอดเขาซึ่งหันสานครตั้งอยู่ปรากฏอยู่ในระหว่างทิวไม้ข้างหน้าป่าทั้งป่าซึ่งเงียบเชียบเมื่อตอนขาไปในขณะที่กลับเต็มไปด้วยชีวิตทั้งลิงและข้างซึ่งไต่ยั่วเยี้ยอยู่ตามยอดไม้และเก้งกวางที่ผ่านหน้าไป
1: ครั้งหนึ่งตะเกิ้นยกปืนขึ้นหมายจะยิงกวางใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งบังต้นไม้เบิ่งมองดูพวกเราอยู่ด้วยความสนใจเหมือนเพิ่งเคยเห็นมนุษย์เป็นครั้งแรกขณะนั้นเองหันสาวดีจึงเอ่ยขึ้น
0: นี่ฉันขอเสียทีวันนี้ฉันเห็นความตายมามากแล้ว
2: แต่มันจะเป็นอาหารของพวกเรานะคุณนาย
0: ฉันกับพวกเด็กๆ เหล่านั้นน่ะทนได้อดใจเอาอีกสักหน่อยไม่ได้หรือเมื่อถึงที่อยู่ของเราแล้วน้ำท่าอาหารถมไปนะ
2: ไอ้ก็ตามใจคุณนายเวลานี้ตะเกินเองก็ไม่มีกระจิกกระใจอยากจะฆ่าแกงอะไรเหมือนกันนอกจากในเวลาจำเป็น

0: อย่างไรก็ดีกว่าที่ทุกคนจะผ่านป่าสุดท้ายถึงเชิงเขาและปากทางเข้าสู่นครถ้ำเวลาก็พลบค่ำแต่ครั้งหนึ่งเมื่อถึงแล้วหน้าที่ของตะเกิ้ลในฐานะคนนำทางก็หมดไปสาวกของหันสาวดีวิ่งกันขวักไขว่บางก็ล่วงหน้าไปทำธุระเตรียมข้าวปลาอาหารหันสาวดีนำทุกคนตรงไปยังห้องของเธออย่างระทดประถวยเมื่อมองเห็นประจักษ์พยานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเมื่อตอนที่จากไปแต่ทันทีที่บรันฮิวชมิดประคองให้เธอนั่งลงบนอาสนะนั่นเองหันสาวดีก็ดูเหมือนจะควบคุมสติได้เธอหันไปยิ้มละไมกับศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมันในที่สุดท่านก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าท่านถูกและฉันผิดฉันพยายามบอกเธอมาตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันไม่ใช่นัชชาวดีตามที่เธอเข้าใจ
1: หันสาวดีสั่นศีรษะไปมาช้าๆยิ้มอย่างเศร้า
0: ๆเปล่าเราไม่ได้หมายถึงข้อนั้นท่านจะเป็นนันทาวดีตามที่ฉันเข้าใจหรือไม่ไม่สำคัญเพราะสำหรับเราท่านจะเป็นนันทาวดีต่อไปแต่เราหมายถึงเรื่องที่เราสนทนากันในวันก่อนในคืนที่นาโก้และมนุษย์วานอนของเขามาลักพาตัวเราไปเชื่อหมายความว่าอะไรฮันชาวดีชีวิตนี้ไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อปราศจากความรักและคนรักเธอบอกฉันอย่างนี้ในวันนั้นไงล่ะฉันเพิ่งมาได้คิดในครั้งนี้เองว่าฉันสูญเสียอะไรไปบ้างเมื่อปราศจากอักษรเราอยู่ด้วยกันมานานจนฉันรู้สึกว่าเหมือนเราร่วมสายโลหิตเดียวกันมาไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องฉันแน่ใจว่าเชิงอับสอนก็คงรู้สึกต่อเธออย่างเดียวกันความกดจันของอารมณ์ที่ถูกควบคุมมานานจนมันพุ่งขึ้นยังช่วยไม่ได้ชั่วครู่หนึ่งเท่านั้นที่ทำให้เขาวิปริตพิษไปจากอับสอนตัวจริงแล้วก็กระทำแต่ในสิ่งที่ไม่น่าจะกระทำลงไปฉันรู้ในข้อนั้นฉันรู้ดีและฉันก็ให้อภัยเขาหมดแล้วอะไรในโลกนี้เล่าจะรุนแรงเท่าดำกฤษณาและก็ความอาฆาตคนเราไม่มีวันที่จะหนีพ้นกฎธรรมชาติแม้แต่ฉันงั้นมันก็เป็นความจริงยังชี้อับสอนเขาเล่านะสิฮะ
1: รันฮิวมองหน้าหล่อนเขม็ง
0: ในเรื่องอะไรเหรอผู้ชายคนนั้นไงนักท่องเที่ยวที่หลงทางเข้ามาที่นี่พอที่

0: ันสวดีโบกมือห้ามสายตาเมอข้ามศีรษะเราไปยังช่องหน้าต่างที่แลเห็นแต่ดวงดาวระยิบระยับอยู่ในท้องฟ้ากระแสลมเย็นก็พัดเข้ามาไม่ขาดสาย
1: เพียงเท่านั้นฉันก็เข้าใจอับสอนไม่เคยรู้ความจริงเลยจนนิดเดียวในการตายของเขาเปล่ามันไม่ได้เกิดจากการกระทำของฉันแต่มันเป็นการกระทำของผู้ชายคนนั้นเองเขาหลงไหลใฝ่ฝันในตัวฉันเมื่อไม่สมความประสงค์เขาก็ฆ่าตัวตายแล้วเธอก็ฝังเขาไว้ในอาสนานี่งั้นหรือฮันชาวดี
0: สีหน้าของบันฮิลไม่ได้เปลี่ยนแต่เสียงของหล่อนบอกกังวานเย้ยเยาะ
1: ใช่อยากรู้ไหมล่ะว่าเพราะอะไร
0: เธอทิ้งระยะหน่อยหนึ่งขณะที่หันมามองตาบรันฮิวเมื่อเห็นหล่อนนั่งนิ่งเธอก็กล่าวต่อไป
1: ฉันฝังศพเขาไว้ที่นี่มิใช่ในฐานะคนรักหากอนุสาวรีย์ของชีวิตสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจว่าชนะบุดวิดต่อการพ่ายแพ้ใจตนเองเพียงใดอนุสาวรีย์ที่จะเตือนใจให้ฉันได้คิดอยู่เสมอว่าความรักของผู้ชายมีแก่นสารอะไรหนักหนานอกจากการแสดงออกของภาวะจิตชั่วแล่นแล้วก็ความเห็นแก่ตัวความมัวเมาที่ไร้เหตุผลแต่ถ้าคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเผลอตัวตกเข้าไปอยู่ในอิทธิพลของมันชีวิตทั้งชีวิตก็สลายคุณงามความดีที่สร้างสมมาแต่ครั้งใดๆก็จะย่อยยับการบำเพ็ญกรณีเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกทั่วไปชีวิตฉันมิใช่เกิดมาเพื่อความฟุ่มเฟือยอย่างนั้น
0: เธอหันหน้าอันซีดขาวกลับมาหาบรันฮิลอีกครั้งข้าพเจ้าอดสังเกตเห็นไม่ได้ว่าในตาทั้งคู่ของหล่อนคลอไปด้วยน้ำตา
1: คราวนี้ท่านพอจะเข้าใจฉันหรือยัง
0: บรันฮิลชมิดหันมาสบสายตาข้าพเจ้าเราอ่านความคิดซึ่งกันและกันออกหล่อนหันกลับไปหาฮันสาวดีพยักหน้าช้าๆ
1: ฉันคิดว่าฉันพอจะเข้าใจฮันชาวดีจะขออย่าให้เราหวนกลับไปคิดหรือว่าพูดถึงเรื่องที่แล้วมาดีกว่าปัจจุบันและอนาคตตั้งหากเล่าที่สำคัญเราต่างฝ่ายต่างก็มีงานรออยู่ข้างหน้าเธอเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสาวกเหล่านี้และเราจะต้องติดตามพรรคพวกที่พลัดกันไปกับการจิตตามช้างเผือกจวนนั้นที่นี่จะไม่เหมือนเก่าอีกต่อไปสำหรับฉัน
0: หันสวัสดีพึมพำอย่างเลื่อนลอยเธอนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ๆแล้วก็ยักไหล่แล้วพยายามยิ้มอย่างเศร้า
1: ๆจริงเราไม่ควรจะนึกหรือพูดถึงอดีตอีกต่อไปปัจจุบันและอนาคตต่างหากที่สำคัญกว่าดีละเริ่มด้วยปัจจุบัน
0: ในขณะนั้นเองสาวกของเธอสองคนก็ยกภาชนะใส่อาหารเดินเข้าประตูห้องมาหันสวัสดีหัวเราะน้อยๆเมื่อหันไปแลเห็น
1: เริ่มด้วยปัจจุบันเนาะฉันคิดว่าสิ่งแรกที่เราควรจะกระทำกันก็คือกินไงล่ะ
0: เกินฟังก็ถอนใจ
2: ไห้ตะเกินนิ่งฟังคุณนายกับแมมขายยาวพูดกันมานานเพิ่งได้ความกับตอนนี้เอง
0: อาหารมื้อนั้นอาจจะไม่มีอะไรมากนักนอกจากมันนึ่งซึ่งบดจนเหลวเหมือนตะโก้มีรสเค็มๆและเผ็ดร้อนด้วยดีปลีเล็กน้อยแต่มันก็อร่อยสำหรับเราอย่างนานทีปีหนจะได้พบ พราะความหิวกระหายมาหลายชั่วโมงช่วงเวลาไม่ช้าไม่นานต่างก็อิ่มน้ำสำราญไปตามๆกันเมื่อตามด้วยน้ำผลไม้กลั่นอีกคนละเหยือกดินทั้งสิ้นที่เหลืออยู่ให้เราต้องการคือการนอนแล้วเราก็บอกหันสาวดีออกไปตามนั้น
1: ฉันรู้ว่าทุกคนอิดโรยมาตามๆกันแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าพวกท่านกำลังคิดถึงอะไรท่านคิดถึงเพื่อนท่านที่พลัดกันไปท่านคิดถึงช้างพรายเผือกของตัวนั้นแล้วก็ถิ่นที่มันอยู่ดีละถ้าท่านอยากจะรู้เราก็จะให้ท่านเห็นบางทีมันอาจจะเป็นหนทางทำให้ท่านหมดกังวลใจแล้วก็หลับสบายเต็มคืนก่อนที่จะจากพวกเราไปเธอสามารถจะทำได้จริงๆหรือฮันชาวดี
0: บรันฮิวถามและแทนคำตอบหันสวัสดีลุกขึ้นจากอาสนะช้าๆพลางกวักมือเรียก
1: ตามเรามา
0: เมื่อออกจากห้องนั้นไปสู่คูหากว้างซึ่งน้ำพุพุ่งซ่านอยู่ตอนกลางแทนที่จะตรงไปยังประตูที่เคยมีเสือดาว2 ตัวอยู่เฝ้ายามหันสวัสดีกลับพาเราเลี้ยวออกขวาไปตามอุโมงค์แคบๆและตามโคมไฟสว่างจนกระทั่งถึงประตูไม้ชิงชันอันแข็งแรงกั้นอยู่จึงถอดดานและดึงห่วงที่ติดกับประตูเปิดออกบานหนึ่งแล้วนำเราก้าวลงไปตามบันไดหลายขั้น
1: ทันใดที่ถึงพื้นชั้นล่างและโผล่ออกไปสู่คูหากว้างหลังเทวสถานจำลองทุกคนได้กลิ่นธูปและกำยานซึ่งจุดใหม่ๆในหม้อทองเหลืองที่ตั้งอยู่หน้าเทวสถานนั่นเองทั้งตะเกิ้ลและสักก็จำได้ว่ามันเป็นคูหาเดียวกันกับที่ติดตามบรันฮิวเข้ามาและบริวารหันสาวดีรุมกันจับตัวได้ในคืนนั้น
0: เพียงแต่คืนนี้มันดูว่างเปล่าทั้งคูหาแม้แต่เทวรูปที่ยืนตระหง่านอยู่ตามช่องกุฏิก็ดูเป็นที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไปข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกิ้ลบ่นอะไรพึมพำอยู่ในลำคอก็พอดีหันสวัสดีก้าวเข้าไปที่หน้าเทวาลัยและหยิบภาชนะดินเผารูปคล้ายๆบาทซึ่งใส่น้ำตั้งอยู่ลงมาวางกับพื้น

0: สงบอกสงบใจทุกคนอดทนสักครู่นะเดี๋ยวท่านก็จะได้ดูสิ่งที่ท่านต้องการแล้วก็เห็นสิ่งที่ท่านต้องการเห็น
1: ชั่วขณะหนึ่งหันสาวดีคุกเข่าพนมมือและหลับตาริมฝีปากของเธอเผยจากกันนิดๆไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่พึมพำท่องบ่นมนต์คาถาใดๆนอกจากถอนใจยาวแรงและลึกเป็นจังหวะช้าลงช้าลงจนกระทั่งร่างนั้นแน่นิ่งและเหมือนจะหยุดหายใจนั่นเองเธอก็เอ่ยเสียงต่ำและแผ่วเบาราวกับคนที่กำลังละเมอ
0: เห็นแล้วเขากำลังหลับสนิทอยู่ข้างกองไฟคนหนุ่มรูปงามดูสิท่านดูฮันสาวดียกมือชี้ไปที่ภาชนะดินรูปบาทซึ่งใส่น้ำตั้งอยู่ตรงหน้าสักปันฮิวและตะเกิ้นชะโงกเข้าไปจนศีรษะติดกันชั่วขณะหนึ่งน้ำในภาชนะนั้นเป็นสีดำเหมือนหมึกต่อมาจึงค่อยสว่างขึ้นขั้นแรกมองเห็นเปลวไฟในกองขั้นแล้วก็ภาพของร้อยเอกเกรียงยุทธนาและบรรดาลูกหาบนอนอยู่รอบกองไฟนั้นเบื้องหลังออกไปเป็นลำธารที่ไหลรินและพระจันทร์ครึ่งซีกที่ลอยอยู่เหนือยอดไม้ตะเกิ้นถอนใจยาวขณะที่พึมพำออกมาน
2: ายทหารเรืองกับไอ้พวกนั้นน่ะใช่แน่นายแต่ทำไมถึงจะรู้ว่าหาบเป็นที่ไหน
0: นั่นเป็นอีกหุบผาหนึ่งอยู่ถัดจากที่นี่ไปทางทิศใต้เขาอยู่ไม่ห่างจากดงช้างเผือกเท่าใดนักจากนี่กินเวลาเดินทางราว3วันแต่บางทีก็อาจจะนานกว่าแล้วแต่ว่าเขาจะออกเดินทางเตลิดต่อไปหรือว่าบ่ายหน้าลงมาทางใต
1: ้แต่ทำไมเราจึงจะรู้ว่าจะเดินทางไหนหันสาวดี
0: เราจะให้คนของเราไปส่งพวกท่านที่ปากทางน้ำตกต่อจากนั้นจงเลียบตามลำธารลงไปเมื่อถึงเชิงเขาใหญ่แล้วท่านจะพบลำธารอีกสายหนึ่งไหลลงมาบรรจบทางขวามือแล้วก็ย้อนขึ้นไปตามลำธารสายนั้นจนกว่าท่านจะถึงสันเขาปันน้ำเดินตามสันเขานี้ต่อไปทางทิศตะวันตกท่านก็จะถึงหุบเขาที่เพื่อนของท่านกำลังหลงอยู
2: ่เฮ้ยหุบเขาทุกแห่งกว้างเกินไปแต่เราหุบเต็มไปด้วยป่ารกเต็มไปด้วยต้นไม้บอกให้ชัดลงไปยิ่งกว่านี้สักหน่อยไม่ได้หรือคุณนาย
0: เท่านั้นเองที่เราจะแลเห็นได้เท่านั้นเองที่เราจะบอกได้แต่จำไว้อย่าบ่ายหน้าสู่ทิศตะวันออกมิฉะนั้นจะพลัดกัน
1: ขอบใจเธอมากหันสวัสดีเราจะพยายามปฏิบัติตามคำบอกเล่าของเธอนะ
0: ทีนี้ท่านอาจจะอยากเห็นช้างตัวนั้นขณะนี้มันเข้าดงที่โขลงมันอาศัยอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่เข้าฝูงเท่านั้นดูเราเองแลเห็นมันกำลังลงกินโป่งเพราะอดอยากมาหลายวันบาดแผลที่มันได้รับก็ทำให้มันพายผอมลงไป
1: อีกครั้งหนึ่งเราก้มลงดูในภาชนะดินรูปบาทภาพของร้อยเอกเรือง ลูกหาบกองไฟและพระจันทร์อันตรธานไปแล้วน้ำเปลี่ยนเป็นสีมึกอีกครั้งครั้นแล้วเป็นภาพขาวๆชั้นแรกย่างเรือนรางและสั่นพร่าเหมือนเงาในน้ำกระเพื่อมต่อมามันก็นิ่งสนิทและภาพนั้นแจ่มชัดขึ้นทุกทีแน่นอนที่สุดมันเป็นภาพของช้างตัวนั้นสี่เท้ายันเหย่งแย่เหมือนพยายามทรงตัวอยู่โดยใช้กำลังเต็มที่หางซึ่งค่อนข้างสั้นและติดโคลนกวัดแกว่งไปมาช้าๆข้างหน้าของมันเป็นเชิงเขาสูงพร้อมด้วยสีขาวโพลนของโป่งซึ่งสัตว์ลงไปกินจนเป็นเพิงลึกเข้าไปข้างๆโป่งมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยร่องรอยของการเสียดสีมีโคลนติดอยู่เต็ม
2: ใช่แล้วนายไอตัวนั้นเพียงแต่มันผอมลงไปเป็นกองอย่างคุณนายหันสาวดีว่าแต่โป่งนั่นน่ะที่ไหนกันคุณนาย

0: ไปคนละฟากเขากับหุบที่พวกเมื่อกี้กำลังนอนอยู่เราคิดว่ามันอ่อนกำลังลงทุกทีแล้วก็อาจจะไปได้อีกไม่ไกลเพราะว่าบาดแผลที่ได้รับรบกวนมันเต็มทีหนทางที่ดีควรจะปล่อยให้มันตายเองแต่ถ้าขืนตามเข้าไปถึงตัวอันตรายยังมีอยู่เพราะถึงอย่างไรมันก็จะสู้เต็มที่จนกว่าจะขาดใจตายเท่านั้นเองหรือฮันเชอวดีที่เธอมีอะไรจะบอกเราเท่านั้นเองนอกจากอีกข้อเดียวเท่านั้น
1: อะไรกันอะฮันเชอวดี
0: มีความจำเป็นนักหรือที่พวกท่านจะต้องติดตามช้างตัวนั้นไป
1: อ๋อมากทีเดียวหันเสาวดีเพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบของฉันที่มันฆ่าชาวบ้านตายมาหลายคนเพื่อนของฉันคนนี้ยังต้องการรู้อะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับมัน
0: สักชี้ไปที่บรันฮิลคราวนี้หันเสาวดีนิ่งอยู่นานก่อนที่เธอจะเอ่ยขึ้นช้าๆ ช้างตัวนั้นคือมรณะคือมฤตยูสำหรับผู้ที่ไปถูกต้องมันเข้าทุกคนหนทางที่ฉลาดท่านจึงไม่ควรจะเข้าไปใกล้มันไม่ว่าในเวลาเป็นหรือตายเพราะอะไรฮันชาวดีเพราะเราไม่อาจจะบอกได้เรารู้แต่ว่ามันเป็นมรณะเป็นความตายอยู่ในตัวของมันเอง
1: เรารู้ในข้อนั้นถึงงั้นเราก็จะต้องตามมันไปถึงที่สุด
0: หันสาวดีได้ฟังก็ถึงกับถอนใจแต่ตกลงถ้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเช่นนั้นฉันก็รู้ว่าฉันไม่อาจจะคัดค้านได้แต่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พวกท่านมีต่อฉันฉันก็จะให้ของสำหรับป้องกันไป
1: ในขณะนั้นเองเธอก็ลืมตาลุกขึ้นหยิบภาชนะดินเดินไปวางที่หน้าสถานเทวาลัยช้าๆข้าพเจ้าเห็นเธอคล้ำหาอะไรอยู่สักครู่ก็หันหน้ากลับมาพลางยื่นมือออกไปหาบรันฮิล
0: เอาติดตัวท่านไว้ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดมีอันเป็นไปจากช้างตัวนั้นคันไปทั้งตัวหรือว่าผิวกำลังจะเปลี่ยนสีไปหรือในกรณีที่รุนแรงที่สุดถึงสลบให้ฝนยาตัวนี้กินและทาอาการต่างๆก็จะหายไปขอบช่วยเธออีกครั้งยั่งที่สุดฮันชาวดี
1: บรันฮิลชมิดบอกพรางรับวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนรากไม้และสมุนไพรอย่างใดอย่างหนึ่งมาจากเธอฮันชาวดียิ้มอย่างเศร้าๆขณะที่ตอบว่า
0: อย่าขอบใจฉันนี่เป็นการตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อพวกท่านซึ่งช่วยให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ถึงเวลานี้ความจริงนั้นฉันมีความปรารถนาเหลือเกินที่อยากจะติดตามพวกท่านไปรับใช้พวกท่านทุกอย่างเท่าที่จะรับใช้ได้จนกว่าท่านจะพ้นจากป่านี้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะปกครองคนของฉันที่นี่ได้
1: หันสวัสดีพูดด้วยความจริงใจเรามองในตาที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเธอแล้วเราก็เชื
0: ่อเพียงแต่ความปรารถนาดีของเธอเท่านั้นเราได้ฟังแล้วเราก็ชื่นใจแต่ว่าก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเรา าจจะมีโอกาสพบกันอีกหลังจากเสร็จธุระกับช้างตัวนั้นแล้วแต่ฉันคิดว่าไม่นะไม่ใช่เพราะว่าพวกเราไม่อยากจะพบพวกท่านแต่หลังจากสิ้นอัปสรไปแล้วฉันไม่เคยแน่ใจอะไรเลยไม่แน่ใจจนกระทั่งว่าจะได้อยู่ที่นี่ต่อไปหรือไม่ชื่อหมายความว่าอะไรฮันชาวดีอ๋อชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนบรรพบุรุษของเราเร่ร่อนจากไหนไม่รู้มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเห็นเป็นที่สงบและอย่างสงบเราก็อยู่กันต่อมาแต่บัดนี้หันษาร้อนเสียแล้วสำหรับเราฉะนั้นก็อาจจะอพยพต่อไปแล้วก็ปล่อยให้ที่นี่เป็นเมืองร้างอย่างนั้นหรือเมืองมีความหมายอะไรในเมื่อขาดจากความสงบเรารู้ว่าถึงจะอพยพไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่อาจสร้างที่ใหม่ให้เหมือนที่นี่ได้มันกินเวลาหลายร้อยหลายพันปีเหลือเกินแต่เพื่อความสงบแห่งใจถึงจำเป็นจะต้องทิ้งเมืองนี้ไปปล่อยให้มันร้างแต่เราก็จำเป็นจะต้องปล่อยให้มันร้างฉันเคยเห็นแต่การอพยพเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยจากธรรมชาติภัยทางใจมนุษย์มีความหมายร้ายแรงกว่าภัยเหล่านั้นหลายเท่านักแต่ก็นั่นแหละไปพูดถึงมันทำไมเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นนี่ก็ดึกแล้วท่านกลับไปพักผ่อนกันดีกว่าเพื่อเอากำลังสำหรับพวกท่านจะได้เดินทางต่อไป
1: เราย้อนกลับขึ้นไปข้างบนอีกครั้งก่อนที่จะแยกทางกันไปนอนหันสวัสดีจับข้อมือบรันฮิลชมิดไว้แล้วเอ่ยขึ้นว่าน
0: ี่ถ้าไม่ขัดข้องฉันอยากให้ท่านนอนค้างกับฉันสักคืนเรามีเรื่องจะคุยกันมากเหลือเกินในเรื่องอับสอนอ๋อช่วยไม่ขัดข้องอะไรสำหรับท่าน
1: หันสวัสดีหันมาบอกข้าพเจ้า
0: โปรดนอนหลับให้สนิทโดยไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแต่นี้ไปจะไม่มีเสือดาวไม่มีอสรพิษคอยเฝ้าประตูหรือปากทางในคูหานี้เราได้รับบทเรียนอย่างดีแล้วว่าสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้คนเราได้อย่างดีนั้นไม่มีอะไรเหนือใจ
1: แล้วก็เป็นครั้งแรกในหลายคืนที่แล้วมาข้าพเจ้านอนได้หลับสนิทเพราะความคิดที่ปลอดโปร่งและร่างกายที่อ่อนเพลียมาจากการเดินทางมาได้สติขึ้นก่อนรุ่งสว่างก็เพราะลมเย็นจากภูเขาที่พัดเข้ามาพอลืมตาก็เห็นแสงไฟยามวนของตะเกิ้ลแดงวูบวาบอยู่ในเงามืดของมุมห้องนั่นแกทำอะไรอะตะเกิ้ล
2: เปล่านายคงจะหนาวลมตะเกิ้ลถึงได้ฝันไปถึงยายตื่นขึ้นก็เลยนอนไม่หลับ
1: ไปหน่อยเลยถ้าเป็นอย่างหันสวัสดีอธิบายอีกไม่ช้าเราก็คงได้กลับกันหรอก
2: ข้อนั้นตะเกิ้ลยังสงกาลักษณะภูมิประเทศที่คุณนายหันสวัสดีว่ากับไอ้ที่เราเห็นกับลูกตาทางจานกสินน่ะมันไม่ง่ายอย่างที่เข้าใจกันหรอกนะนายไหนยังจะนายทหารเรืองแล้วต่อไปไอ้ช้างขาวยังกระสำลีตัวนั้นถ้ายังอยู่กับที่กันก็อย่างนึงแต่นี่วิถีห่างกันคนละโยชน์กว่าเราจะไปถึงทั้งนายทหารเรืองกับช้างตัวนั้นอาจจะเปิดไปที่อื่นแล้ว
1: แต่ถึงอย่างไรก็คงจะทิ้งร่องรอยไว้ให้เราบ้างทั้งช้างทั้งคนเราจะติดตามต่อไปแต่ตะเกิ้ลตั้งแต่ออกป่ามาด้วยกันฉันยังไม่เคยได้ยินเสียงแกท้อใจเหมือนอย่างคืนนี้เลย
2: ไอ้มันเห็นจะเป็นเพราะคุณนายอับสอนกับคนลิงคนข้าน่ะนายตะเกิ้ลพยายามลืมเท่าไหร่ก็ลืมไม่ลงและเห็นแต่แกพากันโดดลงมาจากยอดไม้เ เห็นเลือดแดงเถือกทะลักไหลออกมาจากจมูกจากปากจากหูจากตาเห็นกะโหลกศีรษะแหลกสมองไหลเห็นแข้งขาหักไม่รู้ว่ากี่ท่อนแต่แปลกไม่นายจะตายทันทีหรือตายต่อมาไม่มีใครร้องครวญครางแสดงความเจ็บปวดจนคนเดียว
0: ภาพอันชวนเศร้าสลดใจเหล่านั้นไม่เคยอันตรธานไปจากความทรงจำของศักดิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงพอจะสามารถเข้าใจได้ถึงความรู้สึกอเนจอนาจใจของตะเกิ้ล
1: อย่าไปคิดถึงมันดีกว่า
0: ศักดิ์บอกตะเกิ้ลเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะบังคับเสียงให้เป็นปกติแต่ก็อดสั่นไม่ได้
1: เรื่องมันแล้วไปแล้วไม่มีทางจะป้องกันหรือแก้ไขแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของแกด้วย
2: ตะเกินเข้าใจนายถึงงั้นมันก็อดสมเพชเวทนาไม่ได้คุณนายอับสอนฆ่าตัวตายเพราะเสียใจที่ได้คิดถึงความชั่วร้ายของตัวเองในการทรยศต่อคุณนายหันสาวดีผู้มีพระคุณน่ะตะเกินก็พอจะมองเห็นอยู่แต่มีไอ้นาโก้กับพวกของมันโดดต้นไม้ตามมาเนี่ยสิลึกซึ้งเกินกว่าที่ตะเกิ้ลจะเข้าใจ
1: ฉันก็เหมือนกันตะเกิ้ลในโลกนี้ยังมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไป

0: โลกนี้ยังมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้กันต่อไปก็เหมือนกับสู่หันษานะคะแม้ว่าจะกลับมาด้วยความก็หันษาประมาณหนึ่งแต่มันก็มีอะไรที่มันตรงกันข้ามกับความหันษาความเศร้าสลดใจความสลดหดหูใจฮ่านะชีวิตก็เป็นแบบนี้จริงไหมคุณจิตริน
1: จริงครับก็ whatever will be will be นะครับ
0: แม้กระทั่งคนที่ผจญภัยมานักต่อนักแล้วนะคะก็ต้องย้อนกลับมาที่ประโยคนี้นี่แหละค่ะเรียนรู้กันต่อไปสู้ต่อไปไอ้มดแดงเอาละค่ะสำหรับตอนต่อไปนะคะ
1: เราตอนเนี้ยกลับมาหาช้าง1หาร้อยเอกเรือง2ถ้าเจอพร้อมกันทั้งคู่ก็ดี
0: นั่นน่ะสิปัญหาคือว่ามันอาจจะอยู่คนละทิศคนละทางโอ้อันนี้แย่เลยนะคะ
1: ใช่ครับก็หายกันไปนานขนาดนั้นคุณเรืองก็คงจะนึกว่าแม่คุณศักดิ์ลืมผมหรือเปล่าครับเนี่ย
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังครับตอนต่อไปนะคะเราก็ไปผจญภัยกันต่อค่ะก็อีกพอสมควรเลยนะนี่
1: ใช่ครับคือเราเนี่ยอยู่บทสุดท้ายแล้วนะครับชื่อบทว่าภาพนิมิตแต่เนื้อหาเนี่ยโอ้โหอีก
0: เยอะเยอะอยู่ค่ะ
1: พอสมควรเลย
0: เหมือนมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่จะต้องจัดการแล้วก็ตัดจบให้ได้เอางี้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปนะคะกับทางช้างเผือกน้อยอินทนนท์ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้นะครับทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันรวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับรวมถึงติดต่อสอบถามพูดคุยทักทายกันมาได้นะครับ2ช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผม
0: เอาล่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตอนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนอมพนำ
9: อยู่นี่เองดีใจหาเสร็จแทบแย่ใจดีทำกันบ้านแรกไม่ได้ดีใจสอนหน่อยได้ไหมน่านะสอนใจดีหน่อยเถอะ
8: อะไรการใจดีทำไมต้องโมโหขนาดนั้น
9: ก็พี่พจน์ดูดีใจสิคะใจดีพูดดีๆด้วยก็ไม่ยอมพูดกับใจดีขอให้สอนกันบ้านแรกให้หน่อยก็ไม่ยอมสอน
8: อ้าวทำไมละดีใจมีอะไรทำไมถึงไม่พูดมัวแต่อมพนามอยู่อย่างนี้จะรู้เรื่องกันได้อย่างไร
10: ไม่ได้อมอะไรไว้แต่ดีใจเจ็บคออ
8: ้าวแล้วก็ไม่บอก
10: แล้วอมพนามคืออะไรครับพี่พจน
8: ์คำว่าอมพนามหมายถึงนิ่งอึ้งไม่ยอมพูดหรือพูดไม่ออกจ้าเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะ

ฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุ๊กอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันฉันบานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สู

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ุกช่องล้อมวง
1: อะไรเหรอคะพี่ทิน
0: อ๋อพี่ไม่เข้าใจสำนวนจุกช่องล้อมวงที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเนี่ยพอรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: รู้สิคะก็คำว่าจุกช่องล้อมวงเป็นสำนวนเก่าค่ะประกอบไปด้วยคำว่าจุกช่องแล้วก็คำว่าล้อมวงเป็นคำที่ใช้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินค่ะอย่างเช่นในเวลาที่เสด็จประพาสมีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือว่ามีการจราจรวุ่นวายก็จะมีการจุกช่องล้อมวงเพื่อถวายการอารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ปลอดภัยจุกช่องก็คือจัดผู้รักษาการตามช่องทางต่างๆที่เป็นถนนเป็นตรอกเป็นซอยส่วนล้อมวงก็คือจัดผู้อารักขาล้อมที่ประทับเอาไว้เป็นชั้นๆปัจจุบันนี้นะคะจุกช่องล้อมวงใช้เป็นสำนวนหมายความว่าอารักขาคุ้มกันอย่างหนาแน่นค่ะเข้าใจหรือยังคะพี่ทิน
0: เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยครับตัวอย่างที่น้องบอกมาก็คล้ายกับที่พี่อ่านอยู่ตอนนี้เลยเขาเขียนไว้ว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเวลาไปไหนมาไหนต้องจุกช่องล้อมวงกันมากมายหมายความว่าเวลาไปไหนมาไหนจะมีการคุ้มกันรัฐมนตรีคนนี้อย่างหนาแน่นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ

0: ที่แตกต่างกันออกไปนะครับสุขเสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานจะนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรานำเสนอรวมเรื่องสั้นจากหนังสือที่มีชื่อว่าวันของหมานะครับก็เป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับคนรักสุนัขนะฮะคนรักสัตว์นะฮะแง่มุมต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังแล้วนะฮะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอนะแต่ถ้าคนที่รักสุนัขเนี่ยเขามาฟังก็บอกใช่อย่างนี้แหละนะฮะบางคนมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะก็นานาทัศนะนะครับแต่ใครรักอะไรใครชอบอะไรเขาก็ทุ่มเทกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วเผอิญนะฮะว่าเจ้าสุนัขเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนะบางตัวก็ไม่น้อยนะขนาดอาจจะใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับนะก็มันก็น่ารักจริงๆซะด้วยนะครับคนที่เลี้ยงสุนัขเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นการทุ่มเทนะการหลงไหลเนี่ยนะก็เป็นไปอย่างนั้นเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้นำเรื่องของแมวนะมาให้ได้รับฟังกันนะฮะคนรักสุนัขเนี่ยก็บอกว่าสุนัขเนี่ยอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนลูกนะแต่ถ้าคนรักแมวเนี่ยเขาบอกว่าคนที่รักเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนทาสแมวเพราะว่าแมวเนี่ยนะฮะมันชอบคิดว่ามันเป็นเจ้านายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าสุนัขเนี่ยบอกว่ามันคิดว่าเราเป็นเพื่อนมันหรือว่าบางคนบอกว่าสุนัขก็คิดว่าเราเป็นนายมันจะเป็นไงก็แล้วแต่นะฮะก็เป็นความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าจะพูดกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยนะคนจะเลี้ยงสัตว์มากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมากขึ้นนะครับเช่นมีที่พักนะครับที่บอกว่าเป็นที่พักสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลยนะฮะที่ใช้คำว่าpet fan pet friendly นะฮะเป็นอย่างนั้นนะฮะหรือว่ารถใช่ไหมรถพวกรถบริการต่างๆเนี่ยก็จะมีระบุไว้เลยว่าเป็นรถบริการรถสาธารณะที่ต้อนรับนะต้อนรับคนเลี้ยงสัตว์ก็คือทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยขึ้นไปได้เลยนะฮะบรรดาห้องอาหารสถานที่ต่างๆนะฮะก็จะมีป้ายอย่างเนี้ยนะระบุเอาไว้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะไม่รวมไปถึงนะครับจะไม่รวมไปถึงสุนัขนำทางนะหรือว่าสุนัขที่ให้บริการคนพิการนะครับจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยนะจะมีป้ายหรือไม่มีป้ายเนี่ยเข้าได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยก็นำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเนี่ยมาใช้แล้วเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางทฤษฎีเป็นอย่างนั้นแล้วนะแต่ในทางปฏิบัติบางทีก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยเนื่องจากสุนัขนำทางสุนัขช่วยคนพิการในบ้านเรานะหรือสัตว์ช่วยคนพิการในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับเพราะนั้นบรรดาผู้ประกอบการต่างๆก็อาจจะยังไม่คุ้นอาจจะยังไม่ชินกันนะครับนะเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรแต่ถ้าใครที่มีสุนัขนำทางมีสุนัขที่เป็นสุนัขเป็นสัตว์ที่บริการคนพิการอยู่แล้วนะเป็นสัตว์ที่ช่วยเหลือคนพิการอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้เนี่ยยังไงต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับผมก็พูดต่อเนื่องไปเลยนะสำหรับเรื่องราวของสุนัขเรื่องราวของสัตว์ที่ให้บริการกับคนพิการช่วยเหลือคนพิการเนี่ยนะครับมันถูกฝึกมาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต่างจากสัตว์เลี้ยงนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะบางทีในเมืองนอกเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะถึงขนาดต้องแสดงเอกสารรับรองนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นในบ้านเราก็นะยังเพิ่งเริ่มนะฮะก็อาจจะเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เนี่ยนะมากกว่าต่างประเทศที่เขาเจอมานานแล้วนะครับ
1: หมาสอนคนเมื่อผมเขียนเรื่องหมาบ้าหมาดีนึกโครงโลกคณิตได้ไม่จบเพราะอายุเลย89มาหลายเดือนแล้วแสดงว่าความจำเริ่มจะเสื่อมเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์ภาษาไทยมีแก่ใจไปหาหนังสือโครงโลกคณิตมาให้อ่านจึงได้ทราบว่าโครงที่ถูกต้องเป็นดังนี้โสนักสุนักพ้องพบกันมันย่อมแสแยะยิงฟันปากแห่เชกเช่นหมู่ผ่านผันพระพวกผ่านนาร้ายต่อร้ายราแต้ต่างกล้าอวดแข็งโครงนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสอนทรงแต่งไว้ตั้งแต่ครั้งยังดำรงพยศเป็นกรมขุน ครั้งรัชกาลที่3ภายหลังกรมวิชาการนำมาพิมพ์เป็นหนังสือเรียนอยู่คราวหนึ่งผมคงจะได้อ่านจากหนังสือนั้นและที่แปลกก็คือผมจำโครงที่เกี่ยวกับหมาได้อีกบทหนึ่งดังนี้หมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าคึ้งทรชนชาติช่วงทารุนโทษอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความเมื่อครั้งเป็นเด็กผมเคยถูกหมากัดที่น่องที่ถูกกัดก็เพราะความพลั้งเผลอไปเหยียบหางมันหมาตกใจก็กัดน่องแต่ไม่เข้าคงเป็นเพราะไม่ตั้งใจจะกัดเพียงแต่งับตามสัญชาตญาณไม่ใช่หมาดุร้ายผมถือว่าเป็นความผิดของตัวเองก็ไม่ได้ตบตีขับไล่อะไรมันเหลือบดูผมนิดหนึ่งดูเหมือนจะจำได้จึงกระดิกหางเลี่ยงไปนอนที่อื่นห่างออกไปเมื่อครั้งเรียนวิชาการหนังสือพิมพ์เรียนถึงการเขียนข่าวจำได้ว่าครูพูดถึงลักษณะของข่าวว่าควรเป็นอย่างไรที่จำได้ก็คือหมากัดคนไม่เป็นข่าวเพราะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคนกัดหมาเมื่อใดก็เป็นข่าวเมื่อนั้นเพราะธรรมดาคนคงไม่ไล่กัดหมาเผอิญตรงกับโลกกนิษฐ์ผมก็เลยจำได้และผมก็พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทมาโดยตลอดแม้จะพบคนผ่านก็ไม่ต่อปากต่อคำด้วยเรียกว่ายอมแพ้เรื่องก็จบเพียงนั้นที่เขียนถึงเรื่องนี้ก็เพราะคิดถึงนักปราชญ์แต่ก่อนท่านรู้จักหมาดีและนำมาเขียนสอนคนโดยเอาหมายกมาเป็นตัวอย่างใครคิดได้ก็สบายใจผู้ที่ชอบเล่าเรื่องหมามีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่นักเรียนรุ่นผมรู้จักกันดีเพราะต้องอ่านนิทานอีสปต่อมามีผู้เสนอให้ยกเลิกหนังสือนิทานอีสปว่าไม่มีประโยชน์สัตว์พูดได้มีที่ไหนอีสปเป็นคนสำคัญที่นักปราชญ์ใหญ่ของกรีกคืออริสโตเติลได้กล่าวถึงอีสปเป็นคนสมัยก่อนพุทธกาลถ้าเรื่องที่เขาเล่าไม่มีประโยชน์ก็คงไม่มีคนเขียนเล่าสืบต่อมาจนทุกวันนี้ขณะที่เขียนนี้มีคนมาเล่าว่ามีคนอยากเลือกตั้งกันมากเป็นพวกที่ชอบการเลือกตั้งอยากเห็นผู้แทนหน้าใหม่ๆทำให้ผมนึกถึงชาวเอเธนที่เบื่อหน้าเปซิสตราตุสที่ปกครองประเทศไม่ถูกใจอยากจะได้คนใหม่มาแทนอีสปอยากจะเตือนชาวเมืองให้คิดอย่างรอบคอบจึงเล่านิทานให้ชาวเมืองเอเธนส์ฟังว่านานแล้วมีกบฝูงหนึ่งอยู่กันอย่างอิสระเสรีทำอะไรได้ตามใจชอบครั้นต่อมานึกเบื่อหน่ายอยากจะมีผู้นำมาปกครองจึงชวนกันไปเฝ้าพระเป็นเจ้าขอผู้นำมาปกครองพวกตนพระเป็นเจ้ารู้นิสัยกบว่านึกอยากได้ไปอย่างนั้นเองไม่มีความจริงจังอะไรก็โยนซุงลงไปให้ท่อนหนึ่งทีแรกกบก็ตกใจกลัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เมื่อเป็นของที่พระเจ้าประทานลงมาให้ก็มีความเคารพยำเกรงแต่อยู่นานไปไม่เห็นท่อนซุงแสดงอภินิหารอะไรก็หมดความกลัวเห็นว่าไม่มีความเด็ดขาดลอยอยู่เฉยๆก็ไม่พอใจพากันไปร้องขอพระเป็นเจ้าขอผู้นำใหม่พระเป็นเจ้าจึงประทานนกยางลงมาให้คราวนี้ผู้นำไม่นิ่งเหมือนท่อนซุงได้จับกบกินวันละตัวทุกวันกบเห็นไม่ได้การขอให้พระเป็นเจ้าเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่พระเป็นเจ้าตรัสว่าพวกกบได้รับทุกข์ก็เพราะความโง่อยู่ดีไม่ว่าดีรนไปหาทุกข์มาใส่ตนตามเรื่องไม่ได้กล่าวว่าชาวเมืองเอเธนส์คิดอย่างไรแต่เด็กนักเรียนรุ่นผมจำเรื่องกบเลือกนายได้เป็นอย่างดีอีสปรู้จักหมาจิ้งจอกหมาไล่เนื้อและหมาอื่นๆเป็นอย่างดีจึงนำมาเป็นตัวอย่างเล่าสอนใจให้คนฟังมากมายหลายเรื่องจะเล่าทั้งหมดก็ใช่ที่เพราะผู้อ่านส่วนมากก็คงเคยอ่านมาแล้วมีที่ผมเห็นเป็นคติน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่อีสปได้ผจญภัยกับตนเองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งชาวนครเอเธนส์เดินไปพบอีสปกำลังเล่นลูกหินอย่างสนุกสนานกับพวกเด็กๆก็พากันตำหนิว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังเล่นเป็นเด็กๆอีสปได้ฟังแล้วก็ไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไรหยิบธนูที่ยังไม่ได้ขึ้นสายวางลงบนถนนตรงหน้าคนเหล่านั้นแล้วพูดว่าภาพวาดอนุสาวรีย์ชายคนหนึ่งเป็นรูปครึ่งท่อนใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครารอบตัวมีสิงสารสัตว์ต่างๆเช่นม้าแพะแกะงูใต้ภาพมีข้อความว่ารูปจำลองของอีสปภาพจาก www.sciencesource.com สูทั้งหลายจงฟัง ธนูที่วางอยู่ตรงหน้านี้เป็นปริศนาธรรมท่านผู้ใดสามารถอธิบายความหมายได้บ้างผู้ที่ยืนมุงดูอยู่ต่างฉงนฉงายคิดไม่ออกว่าธนูนั้นหมายความว่าอย่างไรเมื่ออีสปเห็นไม่มีใครอธิบายได้พากันยอมแพ้จึงอธิบายให้ฟังว่าธรรมดาธนูทั้งหลายเมื่อขึ้นสายตึงอยู่เสมอไม่ช้าคันธนูก็จะหักแต่ถ้าเราปล่อยสายให้หย่อนลงเสียบ้างคันธนูก็ไม่โก่งอยู่ตลอดเวลาต่อเมื่อต้องการใช้จึงค่อยขึ้นสายอย่างนี้ก็จะใช้ได้ดีเป็นเวลานานชีวิตคนเราก็เหมือนกันหากปล่อยให้เคร่งเครียดอยู่เนืองๆไม่ช้าก็จะเสื่อมโทรมสู้หย่อนผ่อนลงเสียบ้างจึงจะเป็นสุขคนทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็เข้าใจเหตุที่อีสปเล่นลูกหินกับเด็กว่าเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ต่างก็มีความพอใจในคำอธิบายของอีสปผมเองก็ปฏิบัติอย่างที่อีสปพูดใครจะพูดว่าอย่างไรก็ไม่เก็บเอามาคิดให้เปลืองสมองอีสปชอบให้หมาพูดคำคมอยู่เสมอเช่นเล่าว่ามีขโมยคนหนึ่งเข้าไปจะขโมยของในบ้านครั้นได้ยินหมาในบ้านเห่าจึงโยนเศษเนื้อไปให้หมาเห็นเช่นนั้นก็ร้องไล่ว่าไปให้พ้นเรารู้ว่าเจ้าไม่ได้มาดีการที่ทำใจดีโยนเศษเนื้อให้เราเราก็รู้เท่าทันเจ้าว่าเป็นขโมยอย่างแน่นอนคำพูดของหมามีความหมายว่าผู้ให้สินบนย่อมแสดงความคดโกงในใจให้รู้เสมอฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาได้เป็นใหญ่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะส่วนมากหลอกลวงทั้งนั้นหมาที่ไล่ขโมยที่เอาเศษเนื้อมาให้แสดงว่าหมารู้ทันที่สำคัญก็คือเป็นหมาที่รู้จักหน้าที่ของตัวไม่เห็นแก่กินผมเคยถามนักโหราศาสตร์ว่าการตั้งชื่อทำไมนิยมเอาอักษรวรรคบริวารนำหน้าชื่อเขาตอบว่าคนที่จะทำการใหญ่ได้สำเร็จนั้นต้องอาศัยบริวารถ้าบริวารดีงานก็ดำเนินไปด้วยดีถ้าบริวารเสียงานก็เสียคำตอบนี้ทำให้ผมนึกถึงนิทานโบราณเรื่องหนึ่งเขาว่าจะเป็นนิทานอินเดียแต่คล้ายกับนิทานอีสปคือหมาพูดได้เรื่องมีอยู่ว่าพระราชาพระองค์หนึ่งได้ราชสมบัติไม่นานก็นึกเสียพระทัยที่มารับเป็นพระราชาได้ตรัสว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นงานยากลำบากมีแต่ความเดือดร้อนรำคาญใจเราอยากอยู่อย่างสบายแต่ต้องรบพุ่งกับศัตรูที่มารุกรานเราต้องการให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองกลับต้องเก็บภาษีเอาเงินมาบำรุงบ้านเมืองเรานิยมสัตย์สุจริตแต่กลับถูกหลอกลวงอยู่เสมอก็พวกเสนาบดีนั่นแหละเอาความเท็จมาทูลไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจึงจะพ้นทุกข์เหล่านี้ขณะที่ทรงรำพึงอยู่นั้นได้ทอดพระเนตรไปทางท้องทุ่งเห็นแก่ฝูงหนึ่งล้วนแต่ผ่ายผอมขนเกรียนวิ่งไปมาอยู่สับสนภาพวาดรูปสุนัขป่าตัวหนึ่งวิ่งไล่ฝูงแกะใต้ภาพมีข้อความว่าหมาป่าในนิทานก็อุปมาดั่งปัญหาเดือดร้อนรำคาญใจภาพจาก www.freebibleimage.org คนเลี้ยงพยายามไล่ต้อนให้มารวมเข้าฝูงก็ไม่สำเร็จพอวิ่งไปไล่ต้อนทางโน้นแกะอยู่ทางนี้ก็ถูกหมาป่ามาคาบเอาลูกแกะไปกินครั้นกลับมาดูทางนี้หมาป่าทางโน้นก็จับแกะเอาไปกินอีกคนเลี้ยงแกะหมดปัญญาก็ได้แต่นั่งร้องไห้พระราชาเห็นเช่นนั้นก็รำพึงกับพระองค์ว่าเออหนอคนเลี้ยงแกะก็ตกที่นั่งเดียวกับเราขณะที่รำพึงอยู่นั้นเหลือบไปที่ฝูงแกะอีกฝูงหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทุกตัวล้วนแต่อ้วนผีมีขนหนาแน่นทุกตัวเพราะมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์คนเลี้ยงก็ไม่ต้องวิ่งไล่ต้อนแกะนั่งเป่าขลุ่ยอย่างสบายอารมณ์พระราชานึกตำหนิคนเลี้ยงแกะที่ชะล่าใจคงจะต้องถูกหมาป่าจับแกะกินเป็นแน่และเพียงชั่วครู่หมาป่าก็เข้ามาจริงๆแต่ไม่ทันได้ทำอะไรหมาที่เฝ้าดูแกะแลเห็นเสียก่อนก็กระโจนเข้าขับไล่หมาป่าวิ่งหนีออกไปโดยที่คนเลี้ยงแกะยังนั่งเป่าขลุ่ยอยู่ที่เดิมไม่แสดงอาการเดือดร้อนแต่อย่างไรพระราชาไม่พอพระทัยตรัสเรียกคนเลี้ยงแกะให้มาเฝ้าแล้วรับสั่งถามว่าแกไม่รู้หรือว่าแถบนี้มีหมาป่าชุกชุมมันจะเข้ามากินแกะของแกเมื่อไหร่ก็ได้เหตุไรจึงเอาแต่นั่งเป่าขลุ่ยไม่คอยดูแลแกะให้ปลอดภัยคนเลี้ยงแกะกราบทูลว่าไม่เป็นไรพระเจ้าข้าเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคือข้าพเจ้าเลือกหมาที่ไว้ใจได้ไว้ใช้งานพะยะค่ะสรุปว่าผู้ใดมีบริวารดีทำงานตามหน้าที่ผู้นั้นก็สบายใจสาธุพ ภาพวาดการ์ตูนลายเส้นรูปสุนัขภาพวาดแม่สุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่โดยมีลูกนอนอยู่ข้างใต้ใต้ภาพมีข้อความว่าภาพจาก www.pinterest.com
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาฟังกันต่อนะผมไม่แน่ใจจะเป็นหนังสือเล่มนี้อยู่ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานลองไปดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณคุณอภิชาติเสรณีวิจัยกิจการนะครับที่อ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราฟังกันเป็นหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายปริศนียบัตรนะครับส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต

0: โทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: และตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนชาวไทยรู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะที่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุองค์สำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยครับนักท่องเที่ยวนอกจากจะมานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้วยังได้ชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามบางคนยังขึ้นมาตีระฆังเสียงดังก้องกังวานไปเลยครับนมัสการหลวงพ่อครับ
1: เจริญพร
0: หลวงพ่อครับนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่นี่แล้วมาตีระฆังเพื่ออะไรครับ
1: มีความเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและจะให้เสียงมันดังกังวานเหมือนเสียงระฆัง
0: มีความเชื่ออย่างนั้นนะครับ
1: จ้
0: าการครับ
1: เจริญพรเจริญ
0: พูดถึงคำว่ากังวานเป็นอีกคำหนึ่งครับที่หลายๆคนยังสับสนอยู่ว่าคำนี้เขียนอย่างไร
2: กอไก่พะละกาดรองูวอแหวนสาลอลิงครับ
3: มั่นใจไหมครับ
4: ค่ะค่ะมั่นใจ
3: มั่นใจไหมครับ
4: นิดนึง
5: 50-50ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ากังวานหมายถึงก้องอยู่ได้นานเช่นเสียงระฆังกังวานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใสคำว่ากังวานเขียนอย่างนี้ครับกอไก่แม่นากาศงองูวอแหวนสระอานอหนูรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ทีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันติเดชคิสเดชังครับในการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดีสิวัตเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับในการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับที่2ของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้และก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิวออนไลน์ได้ครับเราจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานีเด็ก .com และก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะพาย้อนกลับไปค่ะเพื่อที่จะไปตามหานักวิทยาศาสตร์ค่ะที่เขาสังเกตรุ้งกินน้ำแล้วเขาก็ค้นหาคำตอบต่อค่ะว่ารุ้งกินน้ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเรามักจะเห็นรุ้งกินน้ำหลังเวลาฝนตกค่ะหรือเวลาที่เราฉีดละอองน้ำเล็กๆกลางแสงแดดเราก็มีโอกาสที่จะเห็นรุ้งกินน้ำได้เช่นเดียวกันรุ้งกินน้ำที่มีความโค้งเนี่ยนะคะเป็นรูปครึ่งวงกลมมีแถบสีหลายสีแถบสีเหล่านี้ค่ะมีความคมชัดไม่เท่ากันเรามักจะเห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นแถบสีม่วงอยู่ล่างสุดแถบสีแดงอยู่บนสุดซึ่งรุ้งแบบนี้คือรุ้งปฐมภูมิค่ะแต่บางครั้งค่ะเราก็มีโอกาสเห็นรุ้ง2ตัวก็คือมีรุ้งปฐมภูมิแล้วก็มีรุ้งทุติยภูมิด้วยค่ะรุ้งทุติยภูมินะคะก็จะเป็นสีแดงอยู่ล่างสุดและด้านบนเป็นสีม่วงค่ะรุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ใครบ้างจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้แล้วจะค้นหาคำตอบกันต่อนักวิทยาศาสตร์คนแรกค่ะที่พยายามที่จะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำนะคะก็คืออริสโตเติลค่ะอริสโตเติลเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่พยายามจะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำว่าเกิดจากการสะท้อนแสงอาทิตย์โดยก้อนเมฆและการที่เราเห็นรุ้งกินน้ำโค้งก็เพราะว่าแสงอาทิตย์ที่สะท้อนมาเข้าตาเราทำมุมเฉพาะมุมนึงกับก้อนเมฆและเมื่อธาตุทุกรังสีเวลาสะท้อนมุมต่างๆเท่ากันหมดเราก็จะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นรูปครึ่งวงกลมคำอธิบายของอริสโตเติลจึงมีส่วนถูกค่ะในประเด็นที่ว่าตำแหน่งของเมฆไม่ได้เป็นการกำหนดการเกิดรุ้งแต่ทิศทางของแสงที่สะท้อนเข้ามาที่ตาเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งและก็ลักษณะของรุ้งกินน้ำค่ะต่อมาค่ะโรเจอร์เบคอนค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะคะที่พบว่ารุ้งปฐมภูมิจะอยู่สูงกว่าระดับสายตาของคนดูประมาณ42องศาเสมอและรุ้งกินน้ำชนิดทุติยภูมิจะอยู่สูงขึ้นไปอีกประมาณ8องศาก็คือ50องศาค่ะหลังจากที่อริสโตเติลนะคะพยายามศึกษารุ้งกินน้ำแล้วอีก 1,700 กว่าปีค่ะก็ไม่ได้มีใครสนใจศึกษาเรื่องนี้เพราะทุกคนก็ดูว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะไม่ได้มีใครสนใจจนกระทั่งค่ะมีบาทหลวงคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าทริโอโดลิกนะคะปฏิเสธความคิดของอริสโตเติลที่ว่ารุ้งกินน้ำเกิดจากการสะท้อนของแสงอาทิตย์โดยกลุ่มหยดน้ำในก้อนเมฆค่ะเขาสร้างถังแก้วรูปทรงกลมที่มีขนาดใหญ่แล้วบรรจุน้ำเต็มเขาทดลองทฤษฎีของเขาด้วยการฉายแสงเข้าไปในน้ำค่ะในน้ำในถังแก้วความโปร่งใสของน้ำค่ะทำให้เขาสามารถเห็นเส้นทางเดินของน้ำในถังได้ด้วยตาจนกระทั่งแสงทะลุผ่านถังแก้วไปค่ะและเขาก็ได้พบว่าเพียงถังแก้วถังเดียวก็สามารถที่ทำให้เกิดรุ้งได้แล้วไม่ต้องใช้ถังเป็นล้านล้านถังค่ะเขาจึงคิดว่ารุ้งกินน้ำสามารถเกิดได้จากหยดน้ำเพียง1หยดก็ได้แต่จากการค้นพบของทีโอโดริกนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครสนใจเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อ300ปีต่อมาค่ะเมื่อเรเนอร์เดกาสนะคะอ่านผลงานของทีโอโดริกและพัฒนาความคิดเรื่องรุ้งกินน้ำต่อค่ะเขาได้แสดงให้เห็นว่ารุ้งปฐมภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนภายในหยดน้ำ1ครั้งและรุ้งทุติยภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะสะท้อนภายในผิวน้ำภายในผิวของหยดน้ำเนี่ย2ครั้งค่ะเพราะเหตุว่าในการสะท้อนแต่ละครั้งแสงบางส่วนจะหายไปค่ะดังนั้นเมื่อรุ้งทุติยภูมิเกิดการสะท้อนแสงอีกครั้งจึงมีความเข้มที่เจือจางยิ่งกว่ารุ้งปฐมภูมิตามที่ตาเห็นค่ะดังนั้นค่ะหลักการเกิดรุ้งที่เดกาดแล้วก็ทีโอดอริกพบก็คือหากเราจะเข้าใจรุ้งกินน้ำเราจะต้องเข้าใจการหักเหและการสะท้อนของแสงในหยดน้ำฝนค่ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพียงแค่เพิ่มความสังเกตเข้าไปมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างกลับมานั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการเรื่องประเด็นเด็กครับอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ทุกสัปดาห์นะครับเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปรู้จักการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าประเทศไทยเรามี77จังหวัดนะโอ้โหปีนี้52 1ปีเรามี52สัปดาห์ดังนั้นก็อาจจะไม่ครบทั้งประเทศนะครับคงจะต้องใช้เวลา2ปีที่จะมารู้จักน้องๆจากสภาเด็กเยาวชนแต่ละจังหวัดนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนั่งของประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมพูดคุยกับนั่งของน้องนิชาวันสร้อยแสงทองนะครับเป็นประธานสภาเด็กชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาวันสร้อยแสงทองนะคะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
3: ครับพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จริงแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยามานะครับก็อ่ะวันนี้นะครับคงจะมาให้ทางด้านของน้องนิชานะครับซึ่งเป็นประธานสภาเด็กชนก็แบบเป็นบรรมาศเลยนะได้รับตำแหน่งในปีนี้นะครับแล้วก็ได้ทำงานกับเป็นคณะบริหารด้วยนะแล้วก็เป็นประธานสภาตำบลใช่ไหมตำบลด้วยนะครับนะก็ได้ทำงานเป็นประธานสภาเด็กชนก่อนอื่นคงจะต้องให้นิชาเล่าถึงโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับว่าในส่วนของพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยมีโครงสร้างการงานของสภาเด็กเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ
4: โครงสร้างนะคะตอนนี้ก็กำลังดำเนินไปค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะด้วยความที่หนูเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ได้ทำงานตรงนี้มาตั้งแต่ม.2 ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ม.6 ค่ะก็ได้เห็นความพัฒนาที่มันมากขึ้นตั้งแต่ที่เป็นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นคนรู้จักของจังหวัดเรามากขึ้นค่ะแล้วก็กำลังจะเมื่อก่อนค่ะประธานแต่ละอำเภอก็บางทีน้องๆก็ไม่รู้ค่ะว่าตัวเองได้เป็นประธานอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเข้ามาทำงานอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้เอาคนที่เขาอยากจะทำจริงๆตรงนี้ไม่ใช่แบบบังคับน้องนะคะบางทีก็มีบังคับบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาเฉพาะคนที่เขาอยากทำงานจริงๆร่วมงานกันจะได้สบายค่ะประมาณนี้ค่ะ
3: ครับแล้วก็ในส่วนของสภาเด็กในพื้นที่มีกี่แห่งนะครับ
4: ในพื้นที่นะคะมีถ้าเป็นทั้งหมดเลยทั้งถ้าเป็นตำบลนะคะมี157ที่ค่ะแล้วก็ของอำเภอมี16ที่ของจังหวัดมี1ที่ค่ะ
3: ครับก็คือ16อำเภอเนาะพระนครศรีอยุธยาโอ้ก็ถือว่าไม่เล็กนะใช่ไหม16อำเภอฮะเท่าไหร่
4: เล็กค่ะแล้วก็ทำงานกันเต็มที่ค่ะ16อำเภอ
3: ครับ16อำเภอนะนนทบุรีมี6อำเภอนะนนทบุรีเนาะปทุมธานี7นะนี่ก็ถือว่านี่16นะอันนี้เห็นว่า
4: ก
3: ็เยอะนะเยอะนะก็มีประธานสภาตำบลอำเภอนะครับก็ร้อยกว่าแห่งรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงสร้างสภาชนถ้าพูดถึงในฐานะที่นิชาเองเนี่ยก็เป็นเยาวชนที่จังหวัดนครศรีอยุธยาแล้วก็ทำงานเป็นประธานสภาเด็กตำบลด้วยนะครับแล้วก็ทำงานเป็นคณะบริหารจนตอนนี้มาเป็นประธานสภามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆน้องๆในพระนครศรีอยุธยาก็คงน่าจะหลากหลายคนนะครับก็ในส่วนของถ้าพูดถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เด็กๆสะท้อนมายังประธานสภาเองเนี่ยปัญหาอะไรบ้างครับถ้าเรียงลำดับ1 2 3ปัญหาของเด็กอยุธยาครับ
4: ถ้าเรียงลำดับนะคะถ้าร้ายแรงสุดๆเลยตอนนี้หนูคิดว่าเป็นเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนค่ะเพราะถ้าตามกฎหมายก็มันมีในเรื่องของกฎหมายด้วยตรงนี้ค่ะ
3: ครับ
4: ก็เลยคิดว่านี่ร้ายแรงมากค่ะแล้วก็พบเจอได้หลายพื้นที่ค่ะอันนี้
3: อื ก็คือน้องๆไม่ไปโรงเรียน
4: ซึ่งมันก็เกิดหลายปัจจัย
3: ครับใช่ครับ
4: ก็อย่างเคสที่หนูไปเจอนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหมาดๆเลยค่ะก็เป็นในเรื่องของที่บ้านไม่สนับสนุนน้องไม่อยากไปเรียนไม่เก่งก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนซึ่งมันก็เป็นหลายปัจจัยค่ะ
3: ครับ
4: ก็เลยทางบ้านพักเด็กพันธุ์สี่ให้ค่ะก็ได้เข้าไปคุยเอานักจิตวิทยาไปคุยค่ะสอบถามน้องเหตุผลที่ไม่ไปเราจะแก้ไขปัญหายังไงในตรงนี้ค่ะ
3: ครับต้องส่วนนี้เน
4: าะก็หลายพื้นที่ค่ะที่หนูพบเจอ
3: หลายพื้นที่ก็คือไปพอน้องสะท้อนมาปั๊บเนี่ยเราก็นะประสานงานเลยกับบ้านเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของสภาเด็กชนทุกพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรียกว่าบ้านพักเด็กครอบครัวก็คือดูแลเด็กดังนั้นเนี่ยพอประธานสภานะพระนครศรีอยุธยาไปเจอปัญหานี้ก็คุยผู้ใหญ่เลยอย่างน้อยประสานไปแล้วก็ส่งเจ้าที่ไปอันนี้ก็ถือว่าทัพได้ทำงานเลยแล้วเนี่ย ได้ทำงานประสานก
4: ็งานไวค่ะ
3: ก็คือปัญหาเด็กที่ผมเรียกว่าหลุดจากการศึกษาครับเชิญครับ
4: อันนี้ยังไม่เจอค่ะที่หลุดระบบแต่ว่าเคสล่าสุดที่หนูเจอค่ะก็คือพี่เจ้าหน้าที่ค่ะได้ไปคุยถึง 2-3 ครั้งแล้วแต่น้องก็ยังเลือกที่จะไม่ไปค่ะก็ได้มีการทำสัญญากันว่าโอเคถ้าไม่ไปก็คือจะต้องทำตามขั้นตอนของพี่แล้วนะกระบวนการของพี่แล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้หนูก็คือสังเกตก็คืออยู่ตำบลเดียวกันค่ะก็สังเกตว่าน้องไปโรงเรียนทุกวันตื่นเช้าไปด้วยค่ะ
3: เหตุผล
4: แก้ไขกันไป
3: ก็อาจจะเป็นข้อความคืออย่างไม่อยากไปโรงเรียนเป็นส่วนตัวใช่ไหมอันนี้ก็จะมีหลายปัจจัยอย่างน้อยเนี่ยก็ให้เด็กได้ได้ไปโรงเรียนเนาะมันก็จะมีแนวทางเนาะอย่างน้อยก็อยู่ในตำบลเดียวกันเนาะก็ดีน่าสนใจนะครับอันนี้คือเข้าไปช่วยถือว่าเด็กช่วยเด็กนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผ่านวิธีของสภาเด็กและเยาวชนเป็นหน้าที่นะเป็นของสภาที่จะต้องทำงานประสานนะทำงานประสานกันนะนี่คือปัญหาที่เจอมานะปัญหาเรื่องของน้องๆไม่อยากไปโรงเรียนอันนี้เป็นจังหวัดแรกนะที่พี่ต้อยสัมภาษณ์มาเนี่ยที่บอกว่าเด็กไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ประธานสภาเข้าไปคุยแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ไปคุยกับเด็กๆกับครอบครัวแล้วก็ทำให้เด็กกลับไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะปัญหาที่สองที่พี่เจอครับครับ
4: ปัญหาที่สองหนูยกให้ความรักในวัยเรียนเลยค่ะตอนนี้ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าในทุกพื้นที่ก็มีเหมือนกันค่ะ
3: ครับ
4: ในที่ นี้คือเด็ก
3: ใช่คร
4: ับ ในเด็กของผู้หญิงก็จะเสียเปรียบมากหน่อยค่ะเพราะว่าเชื่อเท่าที่เห็นค่ะก็คือจะไปของในส่วนของบ้านผู้ชายเลยค่ะก็จะมีส่วนในเรื่องของไม่พอไปอยู่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือค่ะ
3: ครับ
4: เคสแบบนี้เท่าที่หนูเจอนะคะก็จะมีตั้งแต่ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 อย่างนี้เลยค่ะยังไม่ได้ไปที่เราไปเลยค่ะ
3: โอ้ใช่ไหมอันนี้ก็คือพอไปรักในวัยเรียนปรากฏว่าคือไม่เรียนเลยไปอยู่บ้านผู้ชายเลยอันนี้ในฐานะที่เราเป็นประธานสภาเด็กเองเนี่ยมีแนวทางจะช่วยยังไงแนวทางนี้ครับจะแก้ปัญหาไงอันนี้ถามแบบโอ้โหเหมือนงานอยากหลักเลยนะแต่ถามในมุมของเด็กครับใช่ครับ
4: ตอนนี้ก็อันนี้คิดอยู่คนเดียวนะคะยังไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมแต่ว่าคิดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมแน่นอนก็อยากจะเสนอว่าอยากให้ไปคุยกับฝั่งผู้ใหญ่และทั้งฝั่งชายฝั่งหญิงค่ะว่ามันยังไงการอะไรยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยอันนี้เช่นกันใช่ไหมคะเพราะว่าอายุยังไม่18บริบูรณ
3: ์จ้ะ
4: ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปค่ะตรงนี้
3: ครับนะอาจจะเป็นเรื่องของน้องๆยังสำหรับพื้นที่ของกิจกรรมไม่เพียงพอไหมอาจจะแบบถ้าเป็นคนถ้าน้องๆที่เขาตั้งใจเรียนใช่ไหมคืออาจจะมีกิจกรรมเยอะแยะไม่ได้มุ่งในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่พออาจจะว่างมากเกินไปหรือว่าอาจจะมีอย่างที่บอกครับว่ามันต้องมีเวทีแห่งการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยอยากต้องชวนมาทำงานกับพาเด็กเยอะนะจะได้แบบมีรู้สึกว่าทำกิจกรรมเยอะมากขึ้นไม่มีเวลาในคิดเรื่องนี้ครับ
4: แต่ว่าส่วนมากค่ะเท่าที่เจอปัญหานะตรงนี้ค่ะก็จะเกิดจากครอบครัวค่ะครอบครัวแตกแยกมากมีปัญหาทางครอบครัวส่วนมากค่ะก็จะมาในเรื่องของครอบครัวซึ่งก็จะขาดความอบอุ่นค่ะ
3: ครับ
4: ก็ต้องแก้ไขต่อไปค่ะในตรงนี
3: ้ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ทางสภาเด็กเองก็คงจะต้องทำงานยังกันในแบบเข้มข้นแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าคุยกันภาษาเดียวกันเนาะเด็กๆเยาวชนก็จะเชื่อเพื่อนนะคุยกันง่ายกว่าบางทีอย่างคุยกับพ่อกับแม่อาจจะมีช่องว่างอยู่ดังนั้นเนี่ยเหมาะมากกับการทำงานของสภาเด็กเยาวชนแล้วถ้าเกิดประธานสภานะได้ทำหน้าที่อย่างนี้นะประสานงานแล้วก็เชื่อมต่อนะไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ครับโอเคปัญหาที่3ครับที่เจอมา
4: ปัญหาที่3นะคะก็จะมีในเรื่องของเด็กแว้นค่ะตอนนี้ก็เยอะแล้วก
3: ็
4: หนูเชื่อว่ามีทุกพื้นที่เหมือนกันอันนี
3: ้ครับ
4: ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ป.4 ป.5นี่ก็เริ่มแล้วนะคะขับรถแล้ว
3: ค่ะครับ
4: อันนี้หนูก็มีการโครงการเหมือนกันนะตรงน
3: ี้
4: ฝึกอบรมน้องๆตรงนี้ค่ะก็เลือกเป็นตั้งแต่อบรมตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6เลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่วัยที่เขาโตแล้วบางทีเขาไม่ได้ฟังใช่ไหมคะพี่ต้อยก็ต้องอบรมตั้งแต่ช่วงเด็กเลยสอนน้องว่ามันยังไงมันไม่ดีนะใช่
3: ค่ะก็จะมีโครงการอบรมนะที่จะมีการเรื่องของอุบัติเหตุเนาะนะ
4: ใช่อ
3: ันนี้จะเริ่มในปีนี้เลยใช่ไหมอันนี้เริ่มไปยังโครงการ
4: เริ่มในปีนี้ค่ะยังไม่ได้เริ่มค่ะอันนี
3: ้
4: เราคุยกันในที่ประชุม
3: ค่ะ
4: ก็เริ่มในป
3: ี
4: นี้ใ
3: ช่นะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าหน่วยงานที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะไม่ใช่เพียงแค่บ้านใครกับครอบครัวนะสำนักงานขนส่งจังหวัดเนาะใช่ไหมที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะตรงนี้จะเห็นเลยว่าอาจจะพาเองก็ไปจับมือกับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะแล้วก็สำนักงานขนส่งทางบกนะสำนักงานขนส่งจังหวัดเนาะตรงส่วนนี้เนาะแล้วก็มีทั้งอะไรนะกองทุนของกระทรวงคมนาคมก็มีใช่ไหมกองคุ้มครองเด็กก็ได้เราเห็นแล้วเราเห็นภาพการเชื่อมโยงรวมถึงบริษัทที่ผลิตจำหน่ายรถจักรยานยนต์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจะมาเชื่อมกันซึ่งก็จะมีหลายค่ายเนาะที่เขาจะส่งสนุนเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยและสทศก็มีนะเรื่องของหมวกกันน็อกใช่ไหมว่าอันนี้พูดเผื่อไว้ประธานสภาจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและออกอากาศโดยนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าทำโครงการคือเราก็จะประสานความร่วมมือด้วยกันนะอันนี้ก็จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะทำงานทั้ง16อำเภอได้เลยนะจะทำงานเพราะว่าจะมีงบประมาณจากทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนเนาะแล้วก็ในส่วนของทางสภาด้วยนะครับอันนี้นะก็เป็นโครงการที่ถือว่าจากปัญหาสู่กิจกรรมผ่านโครงการก็ต้องติดตามกันว่าจากนี้ไปนะเราจะเห็นวาระกี่ปีนะ2ปีใช่ไหมประธานสภา
4: ใช่ค่ะ2ปีค่ะ
3: ครับนะนี่ก็นิชาก็เดี๋ยวต้องได้ทำงานพิสูจน์กันนะกับการโครงการเหล่านี้นะครับก็อันนี้ถ้าผ่านมาตั้งแต่นิชาทำกิจกรรมกับสภาเด็กป่าตั้งแต่ม.2นะโอ้หลายปีแล้วนะแล้วก็เข้าสู่มาเป็นคณะบริหารสภาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองมีโครงการไหนบ้างครับที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กๆนะคือว่ามีสโลแกนว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนนะแล้วมีโครงการไหนบ้างครับที่ผู้ใหญ่ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเองเห็นเด็กโอ้ยไม่น่าเชื่อเด็กคนนี้มันเก่งจริงมันทำได้จริงว้าวมีโครงการไหนบ้างครับ
4: ส่วนตัวนะคะคืออย่างยกตัวอย่างหนูเลยแรกเดิมหนูก็ไม่ใช่คนพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโครงการศักยภาพผู้นำค่ะครั้งแรกที่หนูได้เข้าไปอบรมค่ะตอนช่วงป.2ก็คือเป็นโครงการนี้เลยค่ะโครงการแรกแล้วมันก็เหมือนเปิดประสบการณ์เราค่ะว่าอุ๊ยพี่คนนี้เขาพูดเก่งจังเขาดูดีจังบุคลิกเขาโอเคจังอะไรค่ะได้เข้าไปตรงนี้แล้วก็รู้สึกชื่นชอบมากๆค่ะก็รู้สึกว่าอย่างนะตอนที่หนูได้จัดโครงการนี้ก็มีทุกๆปีค่ะก็จะเห็นเด็กหลายๆคนที่เขาเป็นอินโทรเวิร์ตบ้างติดโทรศัพท์บ้างเลยค่ะก็ได้เข้ามาทำงานตรงนี้ได้มาเห็นการอบรมตรงนี้แล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะ
3: ครับ
4: ในส่วนตรงนี้ก็ว้าวค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าอินโทรเวิร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยแต่พอมาทำงานตรงนี้ก็เขาก็ชื่นชอบ
3: ครับผมอยากเห็นว่าโอ้เด็กเหล่านี้นะก็ทำงานได้แล้วก็สามารถจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของน้องๆหลายๆคนรวมถึงนิชาด้วยใช่ไหมโครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้ทำร่วมกับทางจังหวัดเนาะแล้วก็สภาเด็กเยาวชนซึ่งตอนนั้นเป็นคณะบริหารด้วยเนา วันนี้คราวนี้จะเป็นแบบประธานสภาป้ายแดงที่จะต้องมาทำกิจกรรมต่อเนื่องนะครับนะมีโครงการอะไรบ้างครับที่คิดจะทำระหว่างนี้จากนี้ไปจะบอกเด็กๆและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองจะได้เห็นแน่นอนจะได้มีส่วนร่วมแน่นอนครับมีโครงการไหนบ้างครับที่คิดจะทำเช่นครับ
4: โครงการที่คิดจะทำนะคะก็มีโครงการเยาวชนสร้างฝันปั้นอาชีพค่ะอันนี้เป็นโครงการต้นกล้าดีค่ะหนูได้เข้าไปอบรมมา2ครั้งแล้วค่ะรู้สึกว่าชื่นชอบมากเลยค่ะพี่ต้อยเขาให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพค่ะก็คือให้ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วเราก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะมาหารายได้ตรงนี้ค่ะ
3: อันนี้ก็
4: คิดว่าจะทำทุกปีค่ะตรงนี้
3: ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: แล้วเด็ก
4: เด็กเจ้าอาชีพค่ะแล้วมันใช้ได้เพียงอ่ะ
3: นั่นเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็ขายของได้ใช่ไหมหรือปั้นอาชีพอะไรที่แบบสามารถทำได้ที่บ้านหรือทำมาด้วยกันอันนี้ที่วางไว้นี่จะต้องเป็นน้องๆอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่วางไว้เพื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
4: จริงๆแล้วถ้าในความรู้สึกหนูมันได้ทุกอายุเลยค่ะได้ทุกวัยเลยจริงๆตรงนี้
3: ครับถ้าใครสนใจได้เลยเนาะก็คือน้องๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เร็วๆนี้ได้เจอโครงการนี้แน่นอนนะปั้นอาชีพนะสามารถจะสร้างแนะนำอาชีพนะอาชีพในฝันหรืออาชีพที่อยากจะลองทำจริงๆเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่เนาะสามารถทำได้เลยนะเราเห็นขายของออนไลน์เราคือหรือบางคนเนี่ยเปิดคาเฟ่เนาะแล้วคนจากกทม.ยังไปทานที่อยุธยาเลยใช่ปะเนี่ยพี่ต้อยเองเนี่ยต้องขับรถไปทานขนมไปทานอะไรออกไปทานของเนี่ยไปจุดแลนด์มาร์กอ่ะบางจุดนี่นะเป็นจุดตามจากนี่แหละจากออนไลน์อย่างเดียวเลยขับไปไกลมากอะไรเงี้ยโอ้โหไปนั่งบรรยากาศอยู่กลางทุ่งอะไรเงี้ยมีร้านขนมไปแบบโอ้โหนั้นนะแล้วเรามาทำไมที่นี่เนี่ยคือด้วยความที่น่ะออกว่าแล้วก็แบบขับไปหาถึงข้างในเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เหมือนกันวันนี้ก็ขับไปโอ้ถ้าไม่มีแบบออนไลน์แนะนำก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมแล้วก็กว่าจะไปถูกเข้าขนาดนี้อะไรเงี้ยเนี่ยก็สร้างอาชีพได้น้องนะน้องอยู่อนุทยาคนไปหาคิดดูนะครับนะคนหนึ่งที่ไปซึ่งไป
4: วันนี้ก็ไปมา
3: ใช
4: ่ไหม
3: มาจะก็จะมาสร้างเรื่องของอาชีพเนาะแนะนำอาชีพให้กับน้องๆซึ่งก็ให้สำหรับในของโครงการต่อไปนะครับก็พูดถึงเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนก็มาเข้ามาตั้งแต่ม.สองใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: น่าสนใจแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาสู่วงการสภาเด็กและเยาวชนนะทั้งๆที่ม.สองอายุแค่14ใช่ไหมประมาณ13 14ใช่ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้าคนอื่นประมาณ14ใช่ไหมถ้าคนอื่นก็ไปเรียนพิเศษใช่ไหมหรือไปทำงานที่บ้านหรือไปเล่นเกมหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งทำไมถึงตัดสินใจมาทำกิจกรรมมาครับแล้วได้อะไรจากกิจกรรมได้ค่ะตอนท่านครับ
4: คือจริงๆแล้วหนูไม่ทราบเลยค่ะว่ามันมีโครงการนี
3: ้
4: แล้วมีทางที่อบต.เขามาสนใจว่าพูดเยอะพูดมากเลยค่ะก็สนใจติดต่อไปหนูก็ไปก็ไปพอไปแล้วก็เป็นโครงการศักยภาพนี่แหละค่ะโครงการแรกที่ได้ไปหนูก็ว้าวค่ะเอ้ยทำไมมันเหมือนหนูไม่เคยได้มานะตรงเนี้ยค่ะเราไม่รู้ว่ามันมีโครงการดีๆแบบนี้ก็ได้มาศึกษาค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะออนไลน์ศึกษาว่าอันนี้มันคือโครงการอะไรอ๋อคือสภาเด็กที่เด็กได้มีส่วนร่วมได้มีความกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็เลยได้ทำงานตรงนี้มาเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าจะชอบแต่พอทำมาได้เรื่องรู้สึกว่ามันก็ซึมซับหลายๆอย่างค่ะทำให้เราอยากช่วยเหลือคนเห็นเด็กมีปัญหาอะไรหนูก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบตรงนี้มากๆก็ทำมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้ได้เป็นประธานสภาเด็กจังหวัดเลยค
3: ่
4: ะ
3: พอเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกับสภาเด็กทั้งๆที่เป็นงานอาสานะไม่ได้ตังค์ด้วยเป็นอาสาสมัครด้วยนะครับแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานได้อะไรกับการที่มาทำสภาเด็กที่ชนได้อะไรบ้าง
4: ในส่วนตรงนี้ได้เยอะเลยค่ะพี่ต้อยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงส่วนตัวหนูจริงๆแล้วหนูอยากเป็นครูพละมาก
3: แล้วตอนนี้
4: ชอบมากตรงนี้แต่ตอนนี้กับเปลี่ยนแล้วค่ะอยากเรียนรัฐศาสตร์ปกครองท้องถิ่นค่ะอยากมาทำงานตรงนี้อยากมาทำลงพื้นที่มาดูแลพัฒ อย่างนี้ค่ะก็เปลี่ยน
3: มันได้ลองเรียนรู้ใช่ไหมมันได้ลองทำแล้วทำจริงกับคือไม่ได้แค่ในฝันแต่ว่าไปลองทำแล้วก็ลองเรียนรู้แล้วก็จากการที่เราอยากเป็นครูใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นแบบตอนนี้มาจะมาเป็นนักพัฒนาละนะ
4: ก็ไม่รู้ว่ามันชื่นชอบใครตอนไหนนะคะแต่รู้ตัวทีก็อยากเป็นนะคะอยากมาช่วยเหลือหลายๆอย่างตรงนี้ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: เนี่ยได้ฝึกงานจริงแล้วก็ได้รู้ว่าค้นหาตัวเองได้นะว่าตัวเองจะต้องเรียนต่ออะไรนะคณะรัฐศาสตร์หรือคณะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะอย่างน้อยเรามีโกเรามีฝันละแต่ที่สำคัญพี่เห็นน้องๆทุกคนนะน้องๆที่มาเป็นประธานสภานะเขาดูแลตัวเองได้เขาจะไม่ไปยุ่งอะไรที่มันผิดกฎหมายใช่ไหมมันก็ทำให้เราไม่จำเป็นต่อได้ใช่ไหมดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นตัวอย่างของเด็กทุกคนนะนึกออกปะใช่ไหมนิชาก็กลายเป็นตัวอย่างของน้องๆที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นเธอจะทำอะไรไม่นึกออกปะดังนั้นเนี่ยใช่ไหมเราก็จะมีเราคือประธานสภาเด็กนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนอันนี้สิ่งที่เราได้เนาะแล้วคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าที่บ้านว่าไงบ้างอ่ะส่งเสริมไหมบางคนที่บ้านไม่ส่งเสริมอันนี้ที่บ้านนิชาไงว่าคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมาทำกิจกรรม
4: แรกๆเขาก็ไม่เข้าใจค่ะแบบอุ๊ยออกทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวไปอบรมนู่นเดี๋ยวไปต่างจังหวัดไปนอนค่ำคืนอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังๆเขาก็เห็นเอาผลงานของหนูว่าอ๋อลูกเป็นอย่างนี้นี่เองมีผลงานดีๆอะไรเงี้ยเขาก็ชื่นชอบผ่านตรงนี้ก็สนับสนุนพี่ๆค่ะที่บ้าน
3: ครับแล้วเราแบ่งเวลาจัดสรรการเรียนยังไงอ่ะทำกิจกรรมก็เต็มที่แล้วก็เรียนอีกอ่ะอันนี้แบ่งปันเผื่อน้องๆที่ฟังรายการอ่ะบางคนโอ้ยเรียนพิเศษไม่มีเวลาแล้วนะอันนี้ยังไงอ่ะแบ่งปันแบบยังไง
4: จริงๆก็ไปเรียนตามปกติเลยค่ะแล้วก็เวลาว่าตรงไหนก็จะคุยกับคณะบริหารบ้างว่างานตรงไหนที่เราจะทำค่ะเรียนปกติเลยค่ะตรงนี
3: ้ครับ
4: ค่ะแต่ถ้ามีอบรมทางจังหวัดก็จะดูก่อนค่ะว่าถ้ามันหลายๆวันเราก็ต้องเช็คก่อนว่าหยุดไปเยอะแล้วหรือเปล่าเลยค่ะแล้วก็จะแบ่งจัดสรรให้น้องๆบางคนไปค่ะ
3: ก็เปลี่ยนสลับกันไปก็คือแบ่งจัดสรรเวลาก็คือหลักก็คือเรียนอันนี้คือมาช่วยงานเสริมแต่ว่างานเสริมนี้ก็มีทุกวันใช่ไหมก
4: ็
3: คือต้องประสานงานทุกวันก็เดี๋ยวนี้ก็ช่วยดีที่มีระบบออนไลน์นะสุขดีใช่ไหมมีความสุขกับการทำงานและมันได้ช่วยจริงดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรายการอยู่นะครับจะเห็นว่าน้องๆที่พี่ต้อยสัมภาษณ์มานะน้องๆจะมีความสุขกับการทำงานเพื่อสังคมและส่วนหนึ่งเขาได้เองนะสิ่งที่เขาเห็นเขาคิดว่าเขาช่วยคนอื่นนะจริงๆแล้วน้องๆทุกคนอ่ะจะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองและหลายคนนะต้องบอกเลยครับมันเป็นผลพลอยได้นะสำหรับใครที่ทำตั้งแต่ม.2 นะม.3 ม.4 ม.5 พอ ม.6 ปั๊บเนี่ยน้องๆรอบพอร์ตน้องชนะเลิศหมดเลยเห็นไหมเข้ามาหาที่เลือกมันเลือกได้หมดเลย
4: บ้างครับ
3: น
4: ะตอนนี้ค่ะก็มีแบบหลายๆคนนะคะแบบม.5 ม.6 เริ่มมาติดต่ออยากเข้าบ้างอะไรค่ะ
3: เป็นคนงานนะดังนั้นก็เตรียมตัวตั้งแต่ม.2 ได้เลยจริงแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยพอร์ตมันประทานแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะหลอมรวมการดูแลเนาะจะทำให้พวกเราอ่ะเด็กๆอ่ะรักบ้านเกิดตัวเองอยากดูแลเพื่อนๆดูแลสังคมร่วมกันในฐานะบทบาทประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและก็มาระดับแห่งประเทศไทยซึ่งจะดูแลเด็กทั้งประเทศนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะเห็นเนาะก็อย่างที่บอกครับน้องนิชาเองก็จะมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วใช่ไหมหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อ่ะก็ได้คุยกันเพราะสภาเด็กเองเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของเด็กและเยาวชนที่รับตำแหน่งนะต้องให้ความเห็นนะตามกฎหมายนะต้องให้ความเห็นกับหน่วยงานที่มีนโยบายด้านเด็กและเยาวชนเห็นไหมเขาทำหน้าที่นะคุณผู้ชมคุณฟังคือไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้ไก่กลางนะสภาเด็กนะอันนี้พยายามจะคุยคืออันนี้รายการเราเนี่ยก็คือส่งเสริมให้ทุกคนมาที่สภาเด็กอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดวันนี้นะน้องๆที่ฟังรายการอยู่ทั้งประเทศนะเฮ้ยมีอย่างนี้ได้เลยบางคนก็ไม่รู้จักจริงๆนะสภาเด็กอ่ะ
4: ใช่ครับไม่รู้จักจริง
3: ๆเฮ้ยน่าสนใจถ้าอย่างนี้เนี่ยน้องๆน่ะในส่วนของสภาเด็กในแต่พื้นที่พระนครศรีอยุธยารวมถึงแต่ละจังหวัดเองนะครับเขาสามารถจะมีส่วนร่วมเท่ากับทำกิจกรรมสภาเด็กได้ไงบ้างครับ
4: จริงๆติดต่อมาใน Instagram ได้เลยค่ะมีเพจของจังหวัดอยู่ค่ะเพจชื่อ CYC ค่ะจุดอยุธยาค่ะ
3: 4วัยข้อของคือ4วัยคืออยุธยาดังนั้นเนี่ยใครอยู่จังหวัดไหนซึ่งรายการเราออกอากาศทั่วประเทศเนาะดังนั้นเนี่ยก็ใครที่อยู่จังหวัดไหนน้องที่อยู่เชียงใหม่น้องก็พิมพ์สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ชนะและ CYT เชียงใหม่ไปนะถ้าอยู่สงขลาก็สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาใครอยู่ขอนแก่นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นนะแล้วก็ใครอยู่อยุธยาต้องมาเจอประธานสภานิชาเนี่ยนะ
4: ก็คือเข้ามาได้สนใจนะคะก็ต่อมาที่ประธานแต่ละอำเภอได้เลยค่ะ
3: ประธานถ้าทำงานร่วมกันตรงส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของประธานสภาเด็กและเยาวชนเสียงจากเด็กและชนแม้เสียดายเวลาแป๊บเดียวก็ใกล้จะหมดเวลาของเราละนะ โอเคคือกันต่อแล้วก็จะมาติดตามกันต่อว่านะจากนี้ไปเดี๋ยวโครงการดีๆนะครับรายการเรื่องเด็กประเด็นเด็กพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆสภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัดรวมถึงน้องๆจะมาจัดรายการเองก็ได้นะนึกออกปะว่าทำรายการทอล์คขึ้นมานะผมที่ทางรายการนี้นะเราสามารถที่จะช่วยนะครับประชาสัมพันธ์ให้ได้ตรงส่วนนี้นะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วเราได้นายกรัฐมนตรีแล้วนะครับที่จะเดินหน้าต่อกับนโยบายต่างๆในฐานะเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับอยากจะฝากถึงท่านรัฐมนตรีครับอยากจะฝากอะไรให้รัฐมนตรีทำในนโยบายด้านเด็กและเยาวชนครับเชิญครับ
4: ส่วนตัวนะคะเด็กทุกคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้เหนื่อยทุกคนค่ะแต่มันก็แลกมาด้วยรอยยิ้มค่ะความสุขนะคะหนูก็อยากฝากถึงรัฐมนตรีว่าอยากจะได้เป็นเงินเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นทุนการศึกษาก็ได้ค่ะให้มาให้เด็กๆที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะใช่ค่ะอยากฝากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรถ้าได้ก็อาจจะมีเรื่องของผลงานอย่างว่าค่ะว่าไปยื่นมหาลัยได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าได้เงินตรงนี้เป็นทุนการศึกษาสักเล็กน้อยหนูเชื่อว่าผลงานจะดีขึ้นแล้วก็เด็กๆหลายๆคนก็อยากจะเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นค่ะ
3: แล้วก็ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะอย่างน้อยเนี่ยคิดว่าท่านได้ยินและพี่ยกต้ามีโอกาสก็จะได้นำเสียงของน้องไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีนะครับอย่างน้อยเองเนี่ยก็จะได้บอกว่านะมันคนจะมีใช่ไหมกองทุนสภาเด็กและเยาวชนกองทุนสภาเด็กและเยาวชนคือแห่งประเทศไทยนะ

0: แต่น้องๆสภาเด็กเนี่ยเป็นอาสาสมัครทั้งหมดแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกครับว่าถ้ามีทุนการศึกษาให้เขาใช่ไหมมีทุนการศึกษาไหนๆก็เป็นตัวแทนเนี่ยตัวแทนจังหวัดอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ไหนก็มีการศึกษาให้ก็จะดีน่าสนใจเดี๋ยวมีโอกาสได้เสียงของเด็กนะครับจะมีพลังแล้วก็เสียงของน้องนิชาเองนะครับจะได้ส่งต่ออาจจะมีกองทุนสำหรับสภาเด็กเยาวชนเกิดขึ้นก็ได้จากสิ่งในวันนี้ใช่ไหมอันนี้นะถึงบอกว่าสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเป็นกองทุนได้เดี๋ยวโอเคอย่างที่บอกครับว่านี่คือเสียงของเด็กเยาวชนและส่วนหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้อยก็ขออนุญาตนะนำเสียงนี้มีโอกาสได้เจอรัฐมนตรีก็จะเสนออีกทางหนึ่ง
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ต้อย
0: กลับได้เลยครับถ้าเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเด็กเยาวชนครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนิชาครับนิชาวันสร้อยแสงทองครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันนะยังเดี๋ยวติดตามผลงานประธานคุณใหม่นะพอมาพร้อมกับรัฐมนตรีคณะใหม่ด้วยชุดใหม
1: ่ป้ายแดง
0: พร้อมกับรัฐมนตรีเลยป้ายแดงเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช
2: ่ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีเด็กและสำนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมผู้ประกาศข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติเด็กอายุ7ปีถึง15ปีกำลังศึกษาอยู่ใน
4: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสาร

0: าระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
9: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนร้านทุกอย่าง20ขวัญใจขาช็อป
10: พ่อแม่อยากเปิดร้านขายของในตลาดขายพวกของใช้ในบ้านทุกอย่าง20บาทพ่อคิดว่ายังไงจ๊ะ
11: เออก็ขอท่าดีนะแม่ในตำบลเรามีแค่ร้านเดียวเองพอเปิดอีกร้านนึงก็น่าจะพอขายได้นะ
10: มันน่าจะลงทุนไม่มากเท่าไหร่แม่ว่าจะเอาของเล่นถูกๆมาขายด้วยเด็กๆต้องชอบแน่ๆทีนี้เราก็จะรวยรวยรวย
11: เออถ้าเอาของเล่นมาขายในร้านต้องดูดีๆนะแม่นะของเล่นต้องมีเครื่องหมายมอกนะเราถึงจะขายได้ไม่งั้นผิดกฎหมายเลยนะแล้วอย่างพวกดินน้ำมันไฟแช็กหลอดไฟก็ด้วยไม่มีมอกนี่คนขายถือว่าทำผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะ
9: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12: ปล

0: ำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ

0: ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: เปิดสมองเปิดหัวว
9: ิเชียรมาศดีใจไหมคุณพ่อพี่เก่งจะพาเราไปเที่ยวทะเลด้วย
10: เห็นคุณพ่อพี่เก่งบ่นว่าทำงานเหนื่อยมากยังไม่ได้พักเลยดีนะเราจะได้ไปเที่ยวกัน
9: คุณแม่พี่เก่งก็เลยบอกว่าดีคุณพ่อจะได้ไปเปิดสมองซะมั่ง
10: ต้องผ่าตัดสมองด้วยเหรอ
9: เปิดสมองเป็นสำนวนหมายความว่าพักผ่อนหย่อนใจให้สมองโล่งสบาย
10: อ๋อเปิดให้สมองได้พักผ่อนไม่ต้องคิดหนักอยู่กับงาน
9: มีสำนวนที่คล้ายกันอีกนะคือเปิดหัวก็เหมือนกับเปิดสมองนั่นแหละ
8: เปิดสมองเปิดหัวเป็นสำนวนที่หมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจให้สมองโล่งทำให้จิตใจสบาย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้จะมีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10ปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีการนำร้านอาหารพื้นเมืองมารวมตัวกว่า400ร้านค้าที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองเครื่องดื่มขนมและฟู้ดทรัครวมทั้งมีซุ้มอาหารสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายในราคาประหยัดทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุดจอดรถสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมการแสดงเลือกซื้อสินค้าและอาหารอร่อยในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

0: ภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: เกษตรเพื่อประชาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้วิชาการทางด้านการเกษตรและเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของตลาดผลิตผลการเกษตรในประเทศและต่างประเทศให้กับเกษตรกรนำไปปรับปรุงและวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรจึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและมีความหลากหลายผ่านทาง Facebook AM 1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร LINE @am1386 Twitter am1386 YouTube am1386 Radio Instagram am1386 Radio และเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเลขที่2143/1ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900โทรศัพท์02-579-3927และ02-562-0165หรือติดต่อสอบถามที่อีเมล am1386news@hotmail.com สนับสนุนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเสริมแกร่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนะแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนะแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนะแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนะแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนะแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนะแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: โดนแบงค์ธนาคาร
9: มิมี่มิมี่อยู่หรือเปล่า
10: อยู่นี่จ้ะขาวมณีก็อยู่ด้วย
9: เจ้านายของเธอไม่ว่าหรอที่ออกมาอยู่แถวเนี้ย
10: เจ้านายของฉันไม่อยู่เขาไปแบงค์หน้าปากซอย
9: แบงค์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะฉันไม่รู้จัก
10: แบงค์เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงธนาคาร
9: ธนาคารที่เขาไปเอาเงินมาใช้น่ะหรอ
11: ใช่ธนาคารเป็นที่เขาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไง
10: เจ้านายฝรั่งของฉันเขามักพูดคำว่าแบงค์เพราะเขาพูดคำว่าธนาคารไม่ค่อยได
9: ้อ๋อแบงค์ก็คือธนาคารนี่เองวันเนี้ยฉันได้คำฝรั่งไปบอกศรีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศแล้วฮึดีใจจังไปแล้วนะ
10: วันหลังมาคุยกันใหม่นะบ๊ายบาย
11: แบงค์เทียนสระแอบอใบไม้งองูกอไก่การันเป็นภาษาพูดหมายถึงธนาคารคือที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน
12: และพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4-9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 นนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมา

0: คมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนใส่ชุดไทยก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนได้
9: ประชาชนจะหมดอายุแล้วนี่อยากจะใส่ชุดไทยแบบอเจ้าไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชนใหม่จังเลยจะได้สวยๆทำได้หรือเปล่านะ
10: อยากทำก็ทำได้ค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายห้ามใส่ชุดไทยหรือว่าชุดย้อนยุคทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่การแต่งชุดไทยนะคะต้องไม่สวมมงกุฎหรือชฎาเพราะถือว่าเป็นการสวมหมวกหรือว่าสวมผ้าโพกศีรษะที่เป็นข้อห้ามของกรมการปกครองค่ะและการถ่ายภาพบัตรประชาชนนะคะจะต้องเปิดเผยทั้งใบหน้าหน้าผากคิ้วตาจมูกปากและคางให้ชัดเจนค่ะ
9: ดีจังเลยต้องไปเช่าชุดไทยแบบอเจ้ามาใส่แล้วล่ะ
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
0: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาว

รอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนมามะ
9: จำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุด
10: ละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟ
9: มะกรูดมะนาวมะพร้าว
10: ส้มโอฟักแฟงแตงโม
9: ชัยโยโหฮิว
8: แม่สองพี่น้องคลึกครื้นอารมณ์ดีเชียวนะจ๊ะ
9: เพิ่งเรียนมาวันนี้นะครับคำคล้องจองกันจำง่ายดีครับ
10: เอผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะทั้งหลายนี่ทำไมต้องเรียกว่ามะล่ะคะพี่พศ
8: ในสมัยสุโขทัยนู่นเขาเรียกผลไม้บางชนิดว่าหมากต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นมะอย่างหมากม่วงหมากพร้าวก็เลยกลายเป็นมะม่วงมะพร้าวนี่แหละจ้ะ
10: อ๋ออย่างนี้นี่เองดีล่ะใจดีจะจำไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังบ้างค่ะ
8: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนรอดตายเพราะตำรวจ
2: อ้าวทิดดำเลิกขับแท็กซี่แล้วเหรอทำไมกลับมาอยู่บ้าน
3: โอ้ยเลิกแล้วอันตรายมันเยอะเลยโจรจี้แท็กซี่มีทุกวันฉันไม่กล้าขับแล้วก่อนจะเลิกขับฉันยังเกือบถูกจี้เลย
2: จริงเหรอรอดมาได้ยังไงล่ะ
3: โอ้โหเจอจุดตรวจนะสิตำรวจค้นเจออาวุธมีดจากผู้โดยสารเลยจับตัวไปเลยสิโหขืนไม่เจอจุดตรวจนะฉันอาจโดนปาดคอไปแล้ว
4: โชคดีของทิดดำจริงๆนะที่เจอตำรวจเพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าไว้ถ้าตำรวจเจอคนที่มีลักษณะพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะก่อเหตุร้ายอันตรายแก่คนอื่นหรือทรัพย์สินของคนอื่นโดยมีเครื่องมือหรืออาวุธตำรวจสามารถจับกลุ่มได้เลยโดยไม่ต้องมีหมายจับค่ะ
2: โอ้โหอย่างนี้ทิดดำก็รักตำรวจสุดหัวใจเลยละสิที่ทำให้รอดตายมา
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

ันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเด้อ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: Touch Read for the Blind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนเราเพลา
9: แกนเชื่อมล้อรถนั้นหรือชื่อว่าเพลาช่างเงียบเหงานักหนาเพลาเย็น
10: อ่านอะไรน่ะพี่เก่งเอ๊ะคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยเขียนเหมือนกันแต่ทำไมพี่เก่งอ่านออกเสียงต่างกันล่ะจ๊ะ
9: เขาเรียกว่าคำพ้องรูปจ้ามีตัวสะกดเหมือนกันสระเอพอพานลอลิงสระอาแต่อ่านไม่เหมือนกันนะ
10: แล้วอ่านอะไรได้บ้างล่ะพี่เก่ง
9: อ่านว่าเพลาก็ได้หรืออ่านเพลาก็ได
10: ้เหรอความหมายเหมือนกันไหมพี่เก่ง
9: ความหมายก็ต่างกันจ้ะเพลาหมายถึงแกนที่ใช้สอดเชื่อมระหว่างล้อรถส่วนเพลาหมายถึงเวลา
10: พี่เก่งอ่านอีกทีสิก้อยชอบ
9: แกนเชื่อมล้อรถนั้นหรือชื่อว่าเพลาช่างเงียบเหงานักหนาเพลาเย็น
11: สระเอพอพานลอลิงสระอาอ่านว่าเพลาหมายถึงแกนที่ใช้สอดเชื่อมระหว่างล้อรถหรืออ่านว่าเพลาหมายถึงเวลา
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
7: รู้แล้วภาษาไทย
13: ร่ำลือและวิเคราะห์วิจารณ์กันว่ามันไปต่อสู้กับพม่าปกปักรักษาบ้านเมืองจนตัวตายพระเจ้าแผ่นดินจึงพระราชทานเพลิงศพถึงขั้นขุนศรีจะถือฉัตรยกกระบัดจะถือธงถือท้ายเรือหงส์ไปปลงศพเจ้าพ่อนานั่นเทียวหลังจากนั้นหลัง14ตุลาคม2516เราก็ได้ยินเสียงเพลงแห่งบทกวีของเจ้าขุนทองบทใหม่ดังก้องสะท้อนสถานใจคนจากกวีนิพนธ์ของสุจิตวงเทศวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ตาลตโนด7ต้นเจ้าขุนทองไปปล้นป่านชะนี้ไม่เห็นมาคดข้าวใส่ห่อท่อเรือไปตามหาเขาก็ร่ำลือมาว่าเจ้าขุนทองตายแล้วนั่งรถยนต์เรไรนั่งรถไฟนกแก้วส่งเสียงแจ้วแจ้วว่าเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองเจ้าออกจากบ้านเมื่อตะวันเรืองรองแล้วหันมาสั่งน้องๆว่าพี่จะไปหลายวันไปเพื่อสิทธิเสรีเพื่อศักดิ์ศรีชาวบางระจันโอ้เจ้านกขาวขันแล้วเจ้าขุนทองก็ลงเรือนสะพายย่ามหาดเซี่ยวซึ่งใส่หนังสือแสงเดือนทั้งสมุดที่ลบเลือนด้วยรอน้ำตาแต่เมื่อคืนขุนทองเจ้าร้องไห้อยู่ในเรือนจนดึกดื่นว่าดอกจำปีถูกปืนตายอยู่เกลื่อนเจ้าพระยาลูกเอ๋ยหนอลูกเอ๋ยเจ้าอย่าเฉยเชยชาแม่มาร้องเรียกหานี่พ่อมาตั้งตาคอยเจ้าพิชัยนักรบที่เคยประสบริ้วรอยรูปร่างก็น้อยๆเพราะเรียนหนังสือหลายปีแม่ก็รู้ว่าลูกรักนั้นมีความภักดีพ่อก็รู้ว่าลูกมีกตัญญูต่อแผ่นดินแต่ใครเขาจะรู้เพราะเขามิใช่พระอินทร์มนุษย์อาจได้ยินแต่อำนาจมาบังตาลูกบอกว่าลูกรู้จึงสู้แบบอหิงสาแม่กับพ่อก็รอมาหลายเพลาหลายเพนดอกสโนบานเช้าดอกคัดเขาบานเย็นออกพรรษามาตระเวนที่อนุสาวรีย์ทูลไม่มีร่างเจ้าขุนทองมีแต่รัฐธรรมนูญพ่อกับแม่อาดูลแต่ภูมิใจลูกชายเอ่ยหลังจากนั้นอีก4ปีเสียงเล่าลือเล่าอ้างขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางก ็ดังแว่วปลุกสำนึกของผู้คนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่บทกวีบทเพลงแต่มีเรื่องเล่าขานผชนจานไว้โดยอัศริธรรมโชตจนกลายเป็นเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลสีไร้ในฐานะวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนอัศริธรรมโชตเขียนขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางโดยนำเข้าโครงจากบทกวีชื่อเพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าวในหนังสือชุดเพียงความเคลื่อนไหวของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์มันจินตนาการกับเหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองยุค14ตุลาคม2516เขียนเรื่องสั้นที่โด่งดังเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างประทับใจในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้การบันทึกที่มาของเจ้าขุนทองนี้สมบูรณ์จึงขอนำบทกวีเพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าวของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ในหนังสือชุดเพียงความเคลื่อนไหวมาลงประกอบไว้ด้วยดังนี้วัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกตาลตะโหนดอยู่7ต้นเจ้าขุนทองไปปล้นป่านชะนี้ไม่เห็นมาคุยข้าครวนหวนโหยระโอยโอดพี่ไรโรธธนาการสถานพล่าเป่าคำหอมเหินลิ้วขึ้นปลิวฟ้าแล้วทอดช้าเฉยช้ำประจำยามพอพับพลายชายพัดก็สัดชื่นถูกถ้อยคำย้ำยืนไม่ขืนขามทุ่งนี้นานี้มีนามของหวงเขตห้ามอยากข้ามกันข้าวงามน้ำดีทุกปีมาแผ่นดินข้าข้ารักหนักมั่นปู่ย่าพ่อลูกผูกพันเลือดเนื้อทั้งนั้นที่ในดินใบข้าวพลิ้วริ้วระเนนเป็นคลื่นข้าวใบตันกลาวกลากลมระงมทินกระท่อมขอมคล่ำคล้าอยู่อาจินหอมกลิ่นข้าวใหม่มาจางๆคดข้าวใส่ห่อไปรอรับขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเพลงขลุ่ยแผ่วคลื้นสะอื้นครางไม่มีร่างไม่มีเงาเจ้าขุนทองตะวันรุ่งเรื่องแรงจนแดงเลือดแผ่นดินเดือดดูน้ำก็คล้ำหมองเพลงขลุ่ยขาดห่วงท่วงทำนองเสียงตะโกนกู่ก้องมาไกลตีพิมพ์ครั้งแรกในภาทีพฤษภาคม2520ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ในเดือนกันยายน2520จัดพิมพ์รวมเล่มพร้อมกับเรื่องสั้นของเขาอีก12เรื่องโดยสำนักพิมพ์ PP ในเดือนมิถุนายน2521และกลายเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลสีไร้วรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนในปีเดียวกันนั่นเองจากเพลงกล่อมเด็กจากบทกวีนิพนธ์และจากเรื่องสั้นขุนทองกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมไปแล้วรวมเรื่องสั้น13เรื่องชุดขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและคนในแวดวงวรรณกรรมอย่างกว้างขวางอีกเล่มหนึ่งสำนักพิมพ์กอไก่ภูมิใจเสนอเรื่องสั้นชุดขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเพื่อท้าทายและปลุกเร้ายุคสมัยแห่งความเงียบเหงาทางวรรณกรรมอีกครั้งคุณอาจจะเป็นนักอ่านเป็นนักเขียนหรือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคงไม่ปฏิเสธว่าการอ่านหนังสือเป็นทุนรอนอันสำคัญยิ่งสำหรับทุกคนทวินมนัสน้อมสำนักพิมพ์กอไก่

คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ Facebook

่วนคำนำของผู้เขียนเมื่อพิมพ์ครั้งแรกครับผมเขียนเรื่องสั้นทุกเรื่องด้วยความรู้สึกเหมือนเขียนหนังสือถึงเพื่อนถึงญาติพี่น้องที่คุ้นเคยใกล้ชิดแน่นอนคนเหล่านี้เป็นชาวบ้านสามัญที่มีสถานะที่เสียเปรียบทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศผมอยากคิดอยากพูดแทนพวกเขาบ้างเขียนถึงเรื่องราวของพวกเขาในบางจังหวะของชีวิตเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้เข้าใจและเห็นใจพวกเขาเหล่านี้บางคนผมได้มีโอกาสที่พบและรู้จักแถวหมู่บ้านกลางหุบเขาอันไกลโพ้นสมัยเมื่อมีหน้าที่เป็นทางการในการออกไปสำรวจหมู่บ้านในทางจังหวัดภาคอีสานบางคนก็ได้พบกันด้วยความบังเอิญในช่วงเวลาอันสั้นของชีวิตประจำวันแล้วก็ผ่านไปแต่บางคนเป็นเพื่อนที่เคยวิ่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเราต่างเป็นลูกชาวบ้านที่มีรั้วบ้านติดกันโตขึ้นผมไปทางหนึ่งส่วนเขาก็ยังทำงานหนักและเหนื่อยอยู่ในไร่ในท้องนาหรือไม่ก็ในทะเลกว้างที่เต็มไปด้วยอันตรายผมประดับประดาชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ออกมาเป็นตัวหนังสือเป็นรูปแบบและเป็นเรื่องด้วยความพยายามที่จะให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแต่ก็รู้ว่าหลายๆเรื่องยังไม่ถึงและบางเรื่องก็ไม่สามารถจะทำได้พวกเขาอาจไม่ได้กล่าวอะไรที่ไพเราะที่บังเอิญได้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้อาจมีความคิดที่ดีกว่าหรือเลวกว่าที่ผมเขียนไปแล้วนี่ก็ได้แต่และเรื่องที่ได้นำมารวมไว้นี้เขียนในที่และในโอกาสที่ต่างกันมักเป็นช่วงระยะเวลาที่ห่างกันมากไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอดังที่ได้บอกวันที่และหนังสือที่ได้เคยตีพิมพ์มาแล้วอย่างไรผมก็ยังจะเขียนเรื่องราวในทำนองนี้อีกต่อไปนอกเหนือจากงานหน้าที่และอาชีพของผมเองทางนี้ถ้าผู้อ่านยังปรารถนาที่จะสัมผัสเรื่องราวของสามัญชนเหล่านี้ภายในความคิดและรูปแบบเช่นนี้อีกขอขอบคุณอัศริธรรมโชต1กรกฎาคม2521คำนำของผู้เขียนอัศริธรรมโชตหนังสือที่คุณถืออยู่นี้เป็นงานรวมเรื่องสั้นชุดแรกของผมเมื่อ23ปีก่อนที่สำนักพิมพ์ PP เป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นผมอยากขอบคุณเพื่อนจากสำนักพิมพ์นี้อย่างจริงใจที่เป็นกลุ่มแรกที่เห็นคุณค่าของงานผมช่วงที่ผมเขียนงานเหล่านี้สังคมและบ้านเมืองอยู่ในช่วงที่เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ครั้งสำคัญอย่างเช่น14ตุลาคม2516กับ6ตุลาคม2519มาไม่นานนักเนื้อหาสาระส่วนใหญ่จึงเป็นไปตามอารมณ์และความนึกคิดของผมในขณะนั้นที่มีอาชีพเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อยู่หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วสำนักพิมพ์ PPก็เลิกลาไปแล้วในขณะที่ผมยังคงเขียนหนังสืออยู่และจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรนั้นผู้อ่านหนังสือเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินผมมีความเชื่อว่านักเขียนที่แท้จริงก็คือผู้ที่จะต้องถูกทดสอบด้วยการเวลาและคนอ่านและไม่ว่าจะเป็นเช่นไรเขาก็ยังคงเขียนหนังสืออยู่ต่อไปด้วยใจรักชอบก็เพราะมันเป็นชีวิตเป็นจิตวิญญาณของเขาผมก็เช่นเดียวกันขอบคุณครับอัศริธรรมโชต 25 กันยายน 2544 และต่อไปครับเกี่ยวกับประวัติผู้เขียนอัศริธรรมโชตเป็นชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพ.ศ. 2490เป็นลูกคนสุดท้ายของครอบครัวบิดาและมารดาชื่อนายเขื่อมนางกิ่งธรรมโชตอาชีพหลักของครอบครัวเป็นชาวประมงอัศริเรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนไกลกังวลซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีชื่อของอำเภอหัวหินแต่ครั้นสอบตกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จึงเดินทางเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพที่โรงเรียนพดุงสิทธิพิทยาและเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เมื่อปีพ.ศ.2510หลังจากนั้นครับจึงไปสมัครสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่สอบเข้าไม่ได้ช่วงนี้เองครอบครัวเริ่มประสบปัญหาเพราะการทำประมงขาดทุนอัศริจึงตัดสินใจช่วยเหลือครอบครัวและตัวเองด้วยการไปสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นเวลา2ปีด้วยกันคือระหว่างปีพ.ศ.2510ถึงพ.ศ.2512โดยรับหน้าที่ไปทำแผนที่ตามโครงการสัมมโนประชากรตามจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดสกลนครนครพนมและเพชรบูรณ์อัศริหวนกลับมาศึกษาต่ออีกครั้ง
เมื่อสอบเอนทรานซ์เข้าศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เมื่อปีพ.ศ. 2513ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั้นนอกจากอสิริจะเขียนเรื่องสั้นบ้างแล้วยังร่วมกับเพื่อนนักศึกษาทำหนังสือฟิล์มซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์อีกด้วยสำหรับเรื่องสั้นเรื่องแรกที่อสิริเขียนชื่อสำนึกของพ่อเฒ่าได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือเรื่องสั้นอันดับที่3จากการประกวดเรื่องสั้นชิงรางวัลพับพลามาลีของชุมนุมวรรณศิลป์จุฬาเมื่อพ.ศ. 2515เมื่อสำเร็จการศึกษาอัศริก็ร่วมกับเพื่อนๆที่เคยเล่าเรียนมาด้วยกันทำนิตยสารรายสัปดาห์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์ภายใต้ชื่อหนังหรือแมงมุมแต่ก็ประสบกับการขาดทุนจนกระทั่งเลิกลากันไปในที่สุดแม้ว่าจะพยายามทำออกขายอีกเป็นครั้งที่สองก็ตามเมื่อทีมงานแยกย้ายกันไปทำงานตามสาขาอาชีพที่ร่ำเรียนมาอัศริจึงเข้าไปทำหนังสือประชากรที่ค่าย BRแล้วย้ายมาทำหนังสือพิมพ์ประชาชาติจนกระทั่งเข้ามาประจำอยู่ที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันระยะแรกทำข่าวการเมืองก่อนจะยกย้ายมาเขียนหน้าบันเทิงและบทความต่างๆพร้อมกับเป็นผู้คัดเลือกเรื่องสั้นตีพิมพ์ที่สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อัศริใช้เวลาอยู่ที่สยามรัฐประมาณ7ปีจึงลาออกไปทำหนังสือพิมพ์มาตุภูมิระยะหนึ่งก่อนที่จะย้ายไปทำนิตยสารรายสัปดาห์สู่อนาคตเป็นเวลา3ปีแล้วกลับมาทำหนังสือพิมพ์สยามรัฐอีกครั้งจนได้เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535ถึง2542อัศริธรรมโชตนอกจากจะมีความสามารถในการเขียนข่าวและบทความแล้วงานเขียนเรื่องสั้นของเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีร้อยแก้วอีกด้วยเพราะคมคายและลุ่มลึกการใช้ภาษาสอดคล้องกับเนื้อหาได้เป็นอย่างดีและมีศิลปะในการเขียนเรื่องสั้นที่แตกต่างจากนักเขียนอื่นๆจนรวมเรื่องสั้นชุดแรกขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางได้รับรางวัลเซไลท์ประจำปีพ.ศ. 2524ซึ่งเป็นนักเขียนไทยคนที่3ที่ได้รับรางวัลนี้หลังจากประสบความสำเร็จสูงสุดด้านการเขียนเรื่องสั้นได้รับรางวัลเซไลท์ประสบความสำเร็จสูงสุดด้านวิชาชีพหนังสือพิมพ์ได้เป็นบรรณาธิการได้รับการเชิดชูเป็นนักหนังสือพิมพ์ดีเด่นที่ควรยกย่องอัศริธรรมโชตก็พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกครั้งครั้งนี้แสดงฝีมือในด้านที่อัศริชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาคือด้านการเขียนบทภาพยนตร์และละครอัศริผันตัวเองจากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไปเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์เต็มตัวอัศริเขียนบทละครโทรทัศน์ไว้หลายเรื่องเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากเช่นขุนเดชในห้อยทมิฬเป็นต้นเกียรติยศล่าสุดที่อัศริได้รับคือได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2543ปัจจุบันอัศริธรรมโชตใช้เวลาส่วนใหญ่เขียนบทโทรทัศน์และเขียนคอลัมน์ประจำในสยามรัฐและสอกเกอร์อะไรครับคุณผู้ฟังครับเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามได้เลยนะครับสำหรับรวมเรื่องสั้นเสียไร้ปี2524หนังสือชื่อว่าขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางตอนที่ใช้ชื่อว่าเธอยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ในใจฉัน

ธอยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ในใจฉัน 1. สถานการณ์ทางการเมืองได้เลวร้ายลงตามลำดับนับแต่ปลายเดือนที่แล้วใครๆต่างก็พูดกันว่าเดือนตุลาคมนั้นเป็นเดือนอาถรรพ์จะนำความยุ่งเหยิงมาไม่รู้จักจบสิ้นความรุนแรงจะอุบัติขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในไม่ช้านี้ต่างก็พากันคาดคะเนและวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยความมั่นใจคล้ายกับการทำนายดินฟ้าอากาศเมื่อยามเห็นเมฆฝนตั้งเขาทำมึนมืดมัวบรรยากาศบ้านเมืองอยู่ในช่วงประชาธิปไตยความเคลื่อนไหวของชนแต่ละกลุ่มเป็นไปอย่างคึกคักตรงกันข้ามกับความรู้สึกอันวังเวงซ่อนลึกอยู่ในใจของผมใบหน้าของคนที่พบผ่านไปมาผมแลเห็นริ้วรอยหม่นหมองอมทุกข์อย่างประหลาดอากาศต้นเดือนตุลาคมนี้เข้าปลายฤดูฝนแล้วแต่ก็ร้อนอบอ้าวมีความระอุคุกรุ่นเหมือนได้รับไอผ่าพาวจากเปลวไฟซึ่งแอบเลียนลามไหม้อยู่ไม่ไกลนักก่อนหน้านั้นมีฝนตกมาบ้างเหมือนกันโปรยละอองเบาบางให้หล่นไหลลงมาดูไม่ผิดหยดน้ำตาบนใบหน้าของหญิงสาวมันให้ความรู้สึกซึมเศร้าเงียบเหงาว้าเวและรันทดผมม้วนกระดาษบางๆ 2-3 แผ่นเหน็บเข้ากระเป๋าหลังก้าวเท้าออกจากบ้านเช่าเล็กและแคบคล้ายเตาไฟที่แมวอาศัยนอนนั้นเป็นปกติประจำวันและอย่างรู้หน้าที่ใช่ผมรู้หน้าที่ที่จะต้องเฝ้าอยู่ณสถานศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนไม่น้อยชุมนุมกันอยู่ที่นั่นโดยที่ผมจะต้องไปถึงที่นั่นและนั่งจับตามองนับตั้งแต่ตอนเช้าคอยดูความเคลื่อนไหวว่ามีอะไรผิดแปลกออกไปบ้างจำนวนคนที่มาชุมนุมเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงและเขาต่างพูดอะไรกันในวันนี้จะมีมาตรการใหม่ต่อไปหรือไม่หรือว่าจะได้โต้ตอบอย่างใดกับฝ่ายตรงกันข้ามที่ไม่สู้จะเห็นด้วยกับการชุมนุมประท้วงของพวกเขาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมจะต้องรายงานเข้าไปอย่างโรงพิมพ์ทุกๆ1ชั่วโมงเมื่อผมไปถึงอย่าให้เป็นเหมือนเมื่อครั้งก่อนล่ะอะไรๆก็ขอให้ดีขึ้นเถอะผมนึกถึงคำเพื่อนร่วมบ้านเช่าที่เขาเอ่ยปรารภก่อนจากมาเช้าวันนี้ใครๆก็อยากให้ดีขึ้นทั้งนั้นแหละนอกจากคนไม่กี่คนผมพูดออกไปอย่างนั้นบนตรอกแคบที่เปลี่ยวและยาวเหยียดเหมือนกับทางรถไฟซึ่งจะนำผมจากบ้านออกไปสู่ถนนใหญ่สายนี้ไม่มีรถประจำทางวิ่งรับส่งเหมือนเช่นตรอกอื่นผมเดินย่ำเข้าออกอยู่อย่างจำเจและอย่างไม่รู้สึกเมื่อยเช่นเดียวกับผู้คนทั่วไปมีบ้านเรียงรายอยู่สองฝากข้างของตรอกมีบ้านไม่กี่หลังนักหรอกทั้งที่ตรอกก็ยาวออกอย่างนั้นส่วนใหญ่เป็นบ้านสวนปลูกดอกไม้ดอกไร่กับพืชผักเล็กๆน้อยๆมีบ้านเป็นบ้านแบ่งให้เช่าเล็กเท่าเตาแมวนอนอย่างที่ผมกล่าวแล้วประมาณ 4-5 หลังขณะผมเดินก้าวเท้าปล่อยความคิดจ่ออยู่กับสถานการณ์การเมืองอันน่าหวาดวิตกนั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังตุบตับขึ้นข้างหน้าและฉับพลันเมื่อเงยหน้าผมก็ต้องผงะชะงักหยุดร่างเล็กๆของเด็กสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งตรงมายังผมด้วยความตื่นตระหนกเธอหยุดร่างเล็กๆพันลมหายใจหอบหนักๆมาอยู่เบื้องหน้าไม่มีใครวิ่งไล่หลังตามเธอมาเลยแม้สักคนเดียวแต่เธอก็ยังส่อแววตระหนกทีท่าเก้เก้กังๆจนผมพลอยตกใจไปกับเธอด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือผมถามเธอมองหน้ามองหลังแล้วตอบมีคนวิ่งไล่ตามมาไม่เห็นมีสักคนคงเลยไปแล้วล่ะผมแปลกใจขณะพินิจมองเธอในมือขวาเรียวงามเปื้อนเปลอะไปด้วยกาวเหนอะเหนียวแขนบอบบางข้างซ้ายแนบลำตัวไว้แน่นด้วยกระดาษใบปลิวปึกหนึ่งดวงหน้า งามสะอาดไร้การตกแต่งใดๆเกลี้ยงเกลาเฉิดฉายอยู่ในชุดเสื้อดำและกางเกงยีนมอมแมมเธอสะพายย่ามไว้ที่ไหล่สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวเปื้อนฝุ่นผมส่งยิ้มให้ด้วยไมตรีจิตแล้วยื่นมือออกไปขอผมดูหน่อยสิเธอยิ้มตอบอย่างแย่ๆก่อนส่งกระดาษไปปลิวให้ผม 3-4 แผ่นรูปอดีตนักการเมืองถูกล้อมกรอบสี่เหลี่ยมดำสะดุดเด่นอยู่บนแผ่นใบปลิวนั้นใต้ภาพบรรยายข้อความต่อต้านการกลับมาด้วยถ้อยคำกลัดเกลี้ยวมากไปด้วยศัพท์คุ้นหู
อยู่ในยุคประชาธิปไตยเรียกร้องเชิญชวนให้ทุกคนขับไล่อดีตนักการเมืองผู้เคยยิ่งใหญ่ภายในกรอบภาพนั้นออกไปจากประเทศผมรู้ละว่าพวกใครวิ่งไล่คุณพวกเขาไม่อยากให้คุณติดใบปลิวนะสิผมว่าเหมือนกระจ่างในใจแล้วพวกรับจ้างเขาห้ามเราติดโปสเตอร์และเอาไม้ไล่ตีพวกเราหนีแตกกันไปคนละทางเธอตอบทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ช่างเถอะคุณไปกับผมแต่ผมมองที่ใบปลิวที่เธอหอบเอามันทิ้งไว้ที่กองขยะนั่นเถอะจะได้ไม่เกิดเรื่องอีกเธอพยักหน้าวิ่งไปปลิวปึกนั้นว่อนไปบนกองขยะริมซอยระหว่างเธอเดินไปกับผมมุ่งหน้าออกสู่ถนนใหญ่ซึ่งเธอเพิ่งจะวิ่งเลี้ยวเข้ามานั้นในยามเช้าทุกอย่างยังดูเงียบเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติผมถามถึงเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงต่อต้านการกลับมาของอดีตนักการเมืองในสถานศึกษาดังกล่าวหลังจากที่สังเกตว่าเธอหายจากความหวาดกลัวแล้วเธอก็ได้เล่าให้ผมฟังพร้อมกับแสดงทัศนะต่อสถานการณ์การเมืองด้วยแม้เป็นคำพูดสั้นๆแต่เธอก็สรุปสถานการณ์ด้านต่างๆได้กระทัดรัดมีน้ำหนักและมากด้วยเหตุผลเนื้ออื่นใดเธอมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองสูงพอๆกับความบริสุทธิ์ใจที่ผมคิดว่าเธอมีคุณเป็นนักศึกษาอยู่ที่นั่นหรือผมหมายถึงสถานที่ชุมนุมเธอส่งยิ้มฟันขาวคุณล่าทำงานอยู่ที่ไหนก็เป็นประชาชนธรรมดานี่แหละไม่ค่อยมีความหมายผมกล่าวอย่างให้ตลกเธอยิ้มอีกเป็นมวลชนต่างหากผมส่งเธอขึ้นรถเมล์ที่ป้ายเธอยกมือไหว้กล่าวขอบคุณอย่างนอบน้อมและก่อนผ่าร่างเล็กเบาบางนั้นเบียดคนหายเข้าไปในรถเมล์เธอบอกชื่อนามสกุลให้ผมไว้เหมือนสำนึกในบุญคุณอันเล็กน้อยผมหันกลับเดินเข้าร้านกาแฟขาประจำนั่งลงคว้ากระดาษขึ้นมาจดชื่อและนามสกุลของเธอไว้ผมจดจำคำพูดอันแสนจะธรรมดาของเธอไว้ด้วยว่าในประเทศของเรานั้นเราต้องช่วยกันสร้างความถูกต้องและเป็นธรรม 3. ผมถูกสับเปลี่ยนหน้าที่ให้เข้าประจำอยู่แต่ในโรงพิมพ์เมื่อ2วันต่อมาช่วงนี้เองที่ผมได้รับข่าวที่ทยอยเข้าโรงพิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างได้กลิ่นมรณะของประชาธิปไตยความไม่ลงรอยของบุคคลในรัฐบาลประดุจผู้บรรเลงเพลงสังหารบทแรกโดยมีสื่อมวลชนบางแห่งบางที่เป็นผู้กระหน่ำซ้ำเติมอย่างสอดคล้องเข้าทำนองกลุ่มพลังต่างๆเรื่องของการต่อต้านการกลับมาของอดีตนักการเมืองดูเป็นเรื่องเล็กน้อยและไกลประเด็นไปเสียแล้วมีเรื่องยิ่งใหญ่กระทบถึงสถาบันและจุดพลังแห่งความแค้นเคืองกระทบถึงคนส่วนมากในประเทศเคราะห์ร้ายเหลือเกินที่เราได้รัฐบาลที่ตัดสินใจอะไรแทบจะไม่ได้เลยนั้นมาเพิ่มความมืดดำเป็นเงาคลุมประชาธิปไตยก็สถานการณ์ให้สุดหนักเลวร้ายและสับสนจนไร้ต้นปลายอันแท้จริงของเหตุการณ์ผมไม่อยากใส่ใจต่อรัฐบาลประชาธิปไตยในขณะนั้นไม่อยากแจ้แสกลุ่มพลังใดๆต่อไปอีกและแม้แต่สื่อมวลชนเช่นหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นอาชีพของผมก็อยากเวียงทิ้งออกไปเสียให้ไกลๆผมนึกถึงแต่มือเรียวเล็กที่เปื้อนเปื้อนเลอะกาวนึกถึงดวงหน้าอันสะอาดในชุดเสื้อผ้ามอมแมมและท่าทีอันตื่นตระหนกที่เราได้พบกันบนซอยเงาอ้างว้างเมื่อเช้าตรู่ของวันนั้นป่านนี้เธอจะรู้หรือไม่หนอว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอเหมือนพายุที่ระเบิดสำแดงฤทธิ์อันหยาบช้าหลังตั้งเขาให้ท้องฟ้ามัวมืดมาแล้วก็นานหนักหนาและเหมือนเปลวไฟที่ไม่ร้อนทำลายผ่านพลาดสรรพสิ่งนานาอยู่ที่ไหนสักแห่งผมรับรายงานข่าวเช้าวันนี้เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วนั้นแทบจะทุกบรรทัดมีความตายด้วยหยาดน้ำตาเรียงรายไหลเป็นทางอยู่ในที่แห่งนั้น 4. เมื่อเหตุการณ์ทุกๆอย่างได้ก้าวเข้าสู่สภาวะสงบเป็นปกติเรียบร้อยมาได้หลายวันแล้วนั่นแหละผมถึงได้มีโอกาสรายงานข่าวชื่อคนตายบนวันอันวุ่นวายเหล่านั้นซึ่งมีเธออยู่ด้วยเธอผู้หอบไปปลิวมาชะงักหยุดอยู่เบื้องหน้าผมบนซอยเล็กๆแคบๆเปลี่ยวและยาวเหยียดเหมือนเส้นทางรถไฟเมื่อเช้าของวันที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานนักเธอ
ผู้เป็นเจ้าของคำพูดอันแสนจะธรรมดาในประเทศของเรานั้นเราจะต้องช่วยกันสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมมีวันเวลาเกิดมาซึ่งถ้าจะคันเนกันแล้วก็ราวน้องสาวคนเล็กของผมความผิดของเธอที่พอจะรู้ได้โดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์ก็คือเธอมีความคิดที่โตใหญ่เสียจนเป็นภัยต่อตัวเธอเองผมไม่อาจจะแสดงทัศนะที่จะสนับสนุนหรือคัดค้านได้ว่าสิ่งที่เธอได้กระทำลงไปนั้นผิดหรือถูกชอบทำหรือไม่แต่สิ่งที่ผมจะปักใจเชื่ออยู่ตลอดไปไม่ว่าวันนี้วันไหนก็คือเชื่อว่าความคิดของเธอบริสุทธิ์สะอาดไร้เล่ห์กลมารยาคลายท่าทีและรอยยิ้มที่ได้พบเห็นวันนั้นผมเกิดความคิดอันวิปริตอยากที่จะไปโรงพยาบาลที่ศพของเธอยังคงค้างอยู่ด้วยความอยากรู้ว่าเธอถูกทำร้ายที่ตรงไหนบ้างเรือนร่างเล็กๆบอบบางคงอยู่ในชุดเสื้อดำกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเปื้อนฝุ่นหรือว่าเปลี่ยนไปเสียแล้วนิ้วมือเรียวงามที่เปลอะเลอะกาวและลำแขนอันสลักสลาวที่เคยแนบแผ่นใบปลิวนั้นเล่าจะยังคงดีอยู่หรือว่าเต็มไปด้วยรอยแผลแหลกหักยับเยินอย่างจดจำกันไม่ได้และใบหน้าอันงดงามสะอาดไร้การตกแต่งแย้มยิ้มบริสุทธิ์จะส่อแววปวดร้าวตกใจก่อนหมดลมหายใจเป็นอย่างนั้นหรือไม่ผมอยากรู้นักแต่จนแล้วจนรอดผมไม่อาจขยับไปไหนได้คงได้แต่นั่งจมมองดูชื่อของเธอที่ผมแอบจดใส่กระดาษเอาไว้ในร้านกาแฟวันนั้นกระดาษแผ่นนั้นยับยู่ยี่แต่ยังขาวสะอาดผมหยิบสีแดงขีดทับลงไปบนชื่อและนามสกุลของเธอแต่เขียนเติมลงว่าเธอยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ในใจของฉันนักหนังสือพิมพ์อย่างผมขี้คลาดและอับอายเกินกว่าจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้

0: ตอนต่อไปครับชื่อตอนว่าในกระแสทานแห่งการเวลาฉันผัดเท้าอันเปล่าเปลือยออกจากบ้านอันโยเยเดินฝ่าทุ่งนาเลี่ยนโล่งและแหลมนั้นไปโรงเรียนทุกๆเช้าในมือฉันมีดินสอที่เหลาจนแหลมแล้ว1แท่งหนังสือหัดอ่าน1เล่มที่มีความเก่าๆพอๆกับเสื้อกางเกงที่ฉันใส่เองต้องอ่านหนังสือให้ออกก่อนต่อจากนั้นก็ช่างเถอะค่อยออกมาช่วยกันทำนาพ่อบอกฉันอย่างนี้ทุกๆวันฉันจะบอกพ่อได้อย่างไรในตอนนั้นว่าใจแท้จริงของฉันแล้วไม่อยากเรียนหนังสือแต่เพียงอ่านออกได้ฉันอยากเรียนจบทุกชั้นที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี้และเรียนสูงๆขึ้นไปอีกจนสอนหนังสือให้คนอื่นได้ฉันอยากจะเป็นครูเพราะฉันเกลียดครูที่ดุร้ายและเหลวไหลอย่างครูของฉันฉันรู้สึกว่าครูใจร้ายเพราะแกตีเด็กทุกคนที่ไม่ยอมมาเรียนและอ่านหนังสือไม่ออกเหลวไหลเพราะแกกินเหล้ามาสอนหนังสือจนเหม็นกลิ่นเมื่อเข้าใกล้และมักจะนั่งหลับให้เด็กนักเรียนเห็นเสมอฉันจะต้องมีวิธีการที่ดีกว่าสำหรับการทำให้เรียวจากก้านสนต่อเด็กที่ไม่ยอมเรียนและอ่านหนังสือไม่ได้และฉันจะไม่ยอมกินเหล้ามานั่งหลับให้เด็กนักเรียนรังเกียจและแอบซุบซิบกันฉันซ่อนความนึกคิดไว้เงียบๆอายที่จะบอกให้ใครรู้ด้วยมันเป็นความนึกคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่ไกลเหมือนกับภูเขาที่ติดปลายฟ้าโพ้นวันนี้ฉันอยู่ที่ระเบียงโรงเรียนในชุดเครื่องแบบสีกากีของครูโรงเรียนประชาบาลน้ำตาเอ่อซึมเมื่อเห็นเด็กเล็กหลายสิบคนผ่าเท้าอันเปล่าเปลือยนั้นเดินออกจากหมู่บ้านมาจะมีเด็กสักคนไหมหนอที่คิดเหมือนฉันในวันนั้นและกำลังดูถูกฉันในวันนี้ฉันคิดพร้อมกับก้มหน้าลงกับระเบียงเช็ดน้ำตาเอ่อซึมที่กำลังร่วงไหลครูสวัสดีครับฉันเงยหน้าเด็กนักเรียนคนหนึ่งเอ่ยทักอยู่ข้างๆฉันตอบรับคำสวัสดีพลางเพ่งมองร่างของเด็กชายเล็กๆส่องในตาแจ๋วแหววจับจ้องมาอย่างฉันในมือของเด็กน้อยมีดินสอที่เหลาจนแหลมแล้วแท่งหนึ่งหนังสือหัดอ่านที่เก่าพอกับกางเกงเสื้อผ้าครูเมามาแต่เช้าอีกแล้วซุ้มเสียงอันเนิร์ดหลุดออกมาจากไรฟันที่ส่งสีขาวๆฉันพยายามถลึงตาปั้นเสียงหน้าเคร่งเครียดและส่งเสียงลึกในลำคอไปเข้าแถวโรงเรียนจะเข้าแล้วเด็กน้อยจึงค่อยๆเลี่ยงหลบและออกเดินหายปะปนไปกับเพื่อนๆเสียงรถคันกลางวันไปทั่วท้องทุ่งและเรือนโรงเรียนที่ไม่ผิดกับโรงนามันกลางวันหายไปกับสายลมร้อนยามเช้าที่พัดฝุ่นตลบลอยตัวเป็นควันคลุ้งอยู่กลางทุ่งนาไกลลิบประกายแดดเริ่มร้อนแรงขณะที่ธงชาติสีซีดพัดพลิ้วอยู่กับยอดเสาเสียงเพลงชาติจากปากน้อยๆดังเหมือนเพลงสวดที่เคยแว่วได้ยินจากโบสถ์สีทองของหมู่บ้านชาติที่ยิ่งใหญ่ของฉันฉันโค้งคำนับแล้วค่อยๆเดินเลี่ยงออกจากบริเวณโรงเรียนมาฉันเดินย่ำไปกลางทุ่งปล่อยให้เด็กคอยไปก่อนเถอะฉันขอเวลาสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับไปสอนครูใหญ่ของฉันก็ยังคงยุ่งกับงานโรงสียังไม่ว่างพอที่จะเปลี่ยนตัวมาสอนเด็กได้ตอนเช้าๆส่วนครูผู้หญิงอีกคนก็คงจะต้อนนักเรียนทั้งโรงเรียนให้เข้าชั้นจนหมดได้หล่อนจะส่งเสียงเกลี้ยกล่อมอยู่เรื่อยๆท่ามกลางเสียงอึ่งคะนึงของเด็กๆฉันพยายามบังคับตัวให้ตรงไปตามคันนาสูงใหม่เรื่อยๆจนถึงบ้านเมียของฉันกับลูกน้อยนั่งเล่นอยู่ที่หัวบันไดฉันถอดรองเท้าแล้วขยับก้าวขึ้นบนเรือนไม่สอนเด็กหรือวันนี้หล่อนถามไม่อ่ะฉันสั่นหัวมันมึนหัวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมาค้างน่ะยังไม่หายคืนสอนเด็กมันก็คงโห่ให้หล่อนไม่พูดอะไรอีกอุ้มลูกหลีกทางให้ฉันฉันก็ไปในห้องไม่ถอดเครื่องแบบนอนแผ่งายลงกับเสื่อกกบนพื้นห้องทั้งที่เหมือนหัวอยู่อย่างนั้นตาของฉันก็ยังจับจ้องอยู่กับรูปถ่ายข้างฝาไม่อาจหลับตาลงได้พ่อจ๋าฉันคร่ำครวญรูปถ่ายของพ่อสีซีดเหลืองแห้งด้วยการเวลานั้นมีในตาสีเดียวกันจ้องตอบมายังฉัน หลับตาภาพของพ่อก็ตามมาจากนั้นฉันยังต้องอุดหูเพื่อไม่ให้เสียงของพ่อดังขึ้นอีกด้วยนานมาแล้วน่าเหลือเกินจนฉันน่าจะลืมไปแล้วจนหมดสิ้นไม่น่าจะหลงเหลือให้จดจำมาถึงวันนี้ภาพของฉันในชุดเครื่องแบบครูหนุ่มคนใหม่ของหมู่บ้านพ่อลูบชมอยู่แล้วอยู่เล่าด้วยความปิติพ่อดีใจที่ลูกได้เป็นครูเป็นข้าราชการเป็นเจ้าคนนายคนอย่างที่พ่อไม่เคยนึกไปถึงน้ำตาของพ่อไหลระหว่างคำพูดอันละลักร่ำพ่อคงไม่รู้หรอกว่าฉันยากลำบากสักเพียงไหนกว่าจะได้เรียนจนจบครูจากจังหวัดจนได้มาแต่งเครื่องแบบชั้นจัตวาอันโก้รานอย่างนี้ฉันคิดในตอนนั้นระหว่างเอี้ยวสายตามองขีดเล็กๆสีทองสองประกายอยู่กับป่าความฝันที่ฉันคิดว่ายิ่งใหญ่และอยู่ไกลจากฉันเหมือนภูเขาปลายฟ้านั้นฉันอดกระยิมอย่างภูมิใจไม่ได้ที่อุตสาห์ภาคเพียรไปจนถึงด้วยกำลังและลำแข้งแห่งตนตอนนั้นฉันไร้เดียงสาไม่ต่างจากพ่อฉันเท่าไหร่นักความไร้เดียงสาที่ถูกลากพลากไปจากความคิดและดวงตาด้วยกระแสทานแห่งการเวลาอย่างทุกวันนี้พ่อตายไปเสียก่อนที่จะได้พบเห็นฉันถูกความจริงแห่งชีวิตในกระแสทานนั้นกระแทกกระทันจนเปลี่ยนรูปไปไม่เหมือนเก่าแล้วจากครูที่เข้มแข็งของหมู่บ้านมีความหวังทางงานสูงจากอนาคตและความฝันที่วาดไว้สำหรับเด็กและโรงเรียนตลอดจนชีวิตของครอบครัวของฉันเองดูเหมือนฉันพยายามอยู่ไม่เท่าไหร่ดิ้นรนอยู่ไม่นานนักฉันก็อ่อนแรงแพ้พ่ายหมดความฝันดับสิ่งเหล่านั้นกลบหายไปกับการเวลาที่ผ่านไม่เพียงแต่เด็กนักเรียนที่ฉันสอนที่ฉันลืมและทอดทิ้งฉันลืมตัวเองเหมือนกับที่คนอื่นเขาลืมฉันและทอดทิ้งฉันมานานแล้วสองขีดเล็กๆบนบ่าสองข้างครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสีทองเด่นกระแสทานแห่งการเวลานั่นแหละที่ทำให้มันซีดจนเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นสีอีกต่อไปดูเหมือนความไร้เดียงสาอีกเหมือนกันที่ทำให้ฉันขาดการประเมินตัวเองต่อปัญหาการศึกษาฉันลืมคิดไปว่าฉันเป็นเพียงครูเล็กๆเป็นส่วนประกอบเช่นหนึ่งที่ไร้ความหมายต่อปัญหาการศึกษาของชาตินั้นปัญหาแม้ในหมู่บ้านอันเล็กและแคบอย่างนี้ไม่เพียงโตใหญ่เท่ากับภูเขาที่ฉันเคยคิดที่จริงมันมหึมาเหมือนท้องฟ้าที่ครูอย่างฉันก็ต้องถูกครอบงำเอาไว้ด้วยและมันอยู่ไกลเหมือนดวงดาวที่ครูเล็กๆอย่างฉันไม่สามารถเห็นยามฟ้ามืดและมันมีอำนาจมีแรงดูดกลืนเหมือนแม่เหล็กยักษ์ที่ทำให้ฉันละลายไปได้โดยง่ายๆเพียงแต่อาศัยการเวลากระแทกกระทันอันชั่วไม่นานนักคิดแล้วฉันอยากหัวเราะและถ่มถุยให้กับความโง่เขลาเบาปัญญาของตัวเองฉันหลงโง่ปล่อยให้การเวลาอันควรมีค่าสำหรับฉันและครอบครัวไหลเลยผ่านไปอย่างเสียเปล่าถ้าฉันมีสติปัญญาเป็นคนฉลาดของยุคฉันควรจะทำความรู้จักกับปลัดอำเภอหรือไม่ก็คนใหญ่โตในวงราชการครูที่อำเภอนั้นไว้เป็นเจ้านายสักคนหนึ่งเผื่อว่าฉันจะได้เปลี่ยนเวลาการสอนเด็กไปทำมาค้าขายได้หรือโชคดีฉันอาจได้ร่วมงานพัฒนาอะไรสักอย่างซึ่งเป็นโครงการของอำเภอฉันจะไม่ต้องถูกลืมถูกทอดทิ้งปล่อยเมียและลูกแร้นแค้นอย่างวันนี้มันน่าประหลาดลูกสาวคนโตของฉันไม่พ้นเป็นคนงานในไร่ของเพื่อนบ้านเหมือนอย่างที่พี่สาวของฉันเคยเป็นมาก่อนลูกชายคนรองไปเรียนหนังสือก็ยังพาฝัดเท้าอันเปล่าเปลือยออกจากบ้านอันซอมซ้อไม่ต่างกับฉันเมื่อการก่อนนั้นลูกคนเล็กอีกคนหนึ่งเล่าเมียของฉันก็เลี้ยงดูแกไม่ต่างไปจากแม่ที่เคยเลี้ยงฉันความเป็นฉันที่มีการศึกษามากกว่าคนอื่นในครอบครัวความเป็นครูของหมู่บ้านและความเป็นข้าราชการของประเทศฉันทำอะไรให้สกุลวงศ์ของพ่อดีขึ้นกว่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งทำไร่ไถนาฉันนอนมองรูปถ่ายของพ่อในกรอบกระจกเก่าคล่ำแล้วยิ้มให้ส่งเสียงหัวเราะให้กับตัวเองอยู่ในความวังเวงและมืดอับของห้องนอนฉันลืมตาตื่นขึ้นดูเหมือนจะบ่ายโมงแล้วฉันก้าวออกจากห้องเมียของฉันยังอุ้มลูกอยู่ที่หัวบันไดบ่ายแล้วไม่ไปสอนหรือหล่อนหันมาว่าฉันพยักหน้าขณะผลัดเสื้อผ้าเตรียมไปอาบน้ำลมบ่ายในทุ่งนาร้อนอบอ้าว และคละคลุ้งไปด้วยไอฝุ่นฉันรีบเดินจ้ำมุ่งไปยังทางที่โรงเรียนตั้งอยู่เมื่อเลี้ยวเข้าป่าละเมาะฉันก็พบร่างเล็กๆวิ่งย่อยๆมุ่งมาทางฉันร่างนั้นชะงักส่งดวงตาแจ๋วแหววเหมือนตกใจ
1: เฮ้ยหนีโรงเรียนอีกแล้ว
0: ฉันส่งเสียงดุในมือของเด็กน้อยมีดินสอที่เหลาจนแหลมแล้วอยู่แท่งหนึ่งหนังสือที่เก่าพอกันกับเสื้อผ้าและเท้าเปื่อยเปื้อนฝุ่นเป็นเด็กน้อยคนเดียวกันกับที่เอ่ยทักฉันเมื่อเช้านี้ไม่มีครูสอนผมจะกลับบ้านเด็กน้อยว่าก็ครูมาแล้วนี่ไงไปหรือไม่สบายผมทำเสียงแข็งยังจับโกหกเปล่าผมง่วงนอนผมอยากไปนอนที่บ้าน
1: เฮ้ยไม่ได้ขี้เกียจเรียนอย่างนี้ไม่ได้ไปต้องไปกับครูเดี๋ยวนี
0: ้ผมออกคำสั่งฉีบขาดเด็กน้อยเดินร้องไห้กระซิกขณะที่ฉันจูงมือพาเดินตรงดิ่งไปที่โรงเรียน
2: ครูอย่าตีผมนะถึงโรงเรียนแล้ว
0: เด็กน้อยหันมาถามและเริ่มร้องเสียงดังฉันยืนนิ่งมองร่างเล็กๆที่เอามือสกปรกป้ายน้ำตาจากแก้มด้วยความหวิวไหวในหัวใจอันแห้งแล้งเสียเหลือเกิน
1: ไม่ตีหรอกไปเถอะ
0: ร่างกระจ้อยนั้นวิ่งหายลับเข้าตัวอาคารของโรงเรียนแล้วฉันอดเงยหน้ามองธงชาติบนยอดเสาซึ่งซีดด้วยแดดฝนอยู่หน้าอาคารของโรงเรียนไม่ได้ชาติที่ยิ่งใหญ่ของฉันฉันลำพึงในใจน้ำตาเอ่อซึมไหลออกมาเป็นทาง

เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่2ตอนนะครับสำหรับหนังสือเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเขียนโดยอัศริธรรมโชตนะครับเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นรางวัลสีไรส์ประจำปี2524ครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตรสัปดาห์หน้าเราจะมาอ่านกันต่อนะครับแล้วก็อ่านได้ยาวๆเลยครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องนั้นกินใจแล้วก็มองเห็นภาพในวิถีชีวิตของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเลยแหละครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ4นาฬิกาถึง5นาฬิกาส่วนเช้าวันนี้เวลาของสวนอักษรหมดลงแล้วครับผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยหนังสือเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กิจกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กิจกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

0: www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
9: กรมส่งเสริมการเกษตร
8: แนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5จังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการท่อนพันธุ์ได้แก่มันสำปะหลังพันธุ์ KU 50ต้นพันธุ์ได้แก่มะม่วงมะนาวกล้วยน้ำว้าฝรั่งแก้วมังกรสับปะรดสีไผ่มาจูไผ่ซางมนไผ่รวกสะเดาดำสะเดามันโป๋ยเซียนขมิ้นชันตรัง1ขมิ้นชันตรัง2ไผ่พื้นเมืองไผ่หยวกพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองกระเจียวพื้นบ้านเมล็ดพันธุ์ได้แก่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5จังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการเกษตรกรในพื้นที่6จังหวัดภาคอีสานตอนล่างได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญอุบลราชธานียโสธรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044-666-422
9: ตรงตามสายพันธุ
8: ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
9: ่ศูนย์ขยายพันธุ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลา

0: ชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนบุกบุ๋ม
9: ก้าวแต้มทำกระป๋องออมสินของพี่ก้อยตกลงไปแตกหรือเปล่าก็ไม่รู
10: ้ไม่แตกหรอกมันเป็นกระป๋องสังกะสี
9: ถ้าอย่างนั้นก็คงจะบุบเสียรูป
10: ข้ายังชั่วหน่อยบุ๋มไปหน่อยเดียว
9: บุบจ้าไม่ใช่บุ๋ม
10: แล้วบุ๋มเป็นยังไงล่ะ
9: บุ๋มก็แปลว่ายุบลงไปเป็นรอยลึกๆใช้กับของนิ่มๆอย่างเนื้อบุ๋มแก้มบุ๋มเพราะมีลักยิ้มนะสิ
11: บุบแปลว่ายุบลงเป็นบริเวณกว้างกว่าใช้กับของแข็งหรือค่อนข้างแข็งเช่นกระป๋องสังกะสีบุบกล่องบุบส่วนบุ๋มแปลว่ายุบลงเป็นบริเวณเล็กๆใช้กับของนิ่มๆเช่นแก้มบุ๋มข้างบุ๋ม
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่